0: เห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
1: จริงๆเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นะพี่ด้วง
0: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพรคุณเพรนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง2,000 โยชน์ตอนที่เราดูข่าววัว
0: อ๋อ

0: กราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
0: ครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากซึ่งเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลุยวิตตองเนี่ยเขาฟ้องร้องฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้ลุยวิตตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับนั่นเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มลุยวิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่ลุยวิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลิทีเนี่ยพอคือโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเขาใช้เป็นคล้ายๆเป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉก
1: ใช่
0: ซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะครับ
1: แต่
0: ว่
1: าคนจี
0: นในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับตอนนี้คนจีนในวอยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่าพันปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบเอาไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบทอยเลทแบ็กนะครับคือหรือมันถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีน
1: โอ้
0: ก็ดูกันต่อไป
1: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
1: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอลลี่ทีหรือหลุยส์วิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะหลุยส์วิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกุมเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่มันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได้
1: มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเลยอยากรู้
0: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับศาลประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ324ล้าน

0: US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี2566นะครับก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้คัฟเวอร์กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดสินรับสินบาทค่าสินบนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับขอบอกก่อนหน้านี้ในปี2024ก็ลีเจียงผิงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นของมองโกเลียในนะครับก็ถูกประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็ติดสินให้ผู้คนต่างๆได้โครงการได้อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลโดยมิชอบครับอยากให้บ้านเรามีจังเลยอ่ะ
1: จริงเขาเอาจริงเอาจังมากกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะและช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: จ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด ITA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิดเผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ไปติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับ
9: ฟังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไป
9: ใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของEmpowering Youth Across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ NGO CSO ท้องถิ่นครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่าง
9: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า recycle นะครับก็คือการทำในเรื่องของการ recycle นะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะของโรงเรียนแต่ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economies หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
9: ครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
9: คุณครับ
1: ทีนี้มาถึงประเด็น
0: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
1: จะได้ไปด้วย
9: คร
1: ับ ค่ะไม่ทราบว่าโตๆแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
9: โอ้ยได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเวอร์นิวส์ไปทำข่าว
1: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
9: รายการดีๆนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะเริ
1: ่
9: มมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ8โมงครึ่งค่ะช่อง9เกือบ30นะคะ
0: 8โมงครึ่งถึง9โมง
9: ใช่ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
1: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่ม เพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้คุณดีจริง
9: นายเวิลด์นิวส์นะฮะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะแล้วก
9: ็
1: เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
9: คือจริงการซ้อม
0: รบกันที่ไหนครับอาจารย
9: ์ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่าNorthern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ย มันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้ง2ประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
9: ครับเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบจะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครั้งขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงในเชิงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
9: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันนี้ Joint C 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นตัวของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักนะครับวายักเนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟ่านะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคสนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยกองกำลังกองทัพเรือภาคเหนือของจีนเนี่ยเอา destroyer นะครับเรือ destroyer นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเรือรบ
0: เร
1: ือพิฆาต
0: เรือทำลาย
9: เหรอเรือพิฆาตเรือพิฆาตใช่ destroyer นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำนะครับเพราะนั้นการโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลัง force assembly พูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัว joint air and missile defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมา integrate รวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำเป็นมาทำในเรื่องของ anti submarine warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น actual weapon use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่า no limits partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของ NATO แล้วมาทะเลาะกันว่าไอ้ใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่ความร่วมมือของเขาอะมัน no limitsมันไล่ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐ

0: ศาสตร์นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อมรบระหว่างสีจิ้นผิงกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement นะครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบ NATO นะครับเรื่องที่สอง no confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับแล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอีกอันหนึ่งก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third party ก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซึ่งไอ้เนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยันกับรัสเซียตรง
1: ๆ
0: เป็นต้น
1: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพราะว่าถ้าอาเซียนเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียนรีเจนอลฟอรัมเรื่องของ ADMM+ ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอะถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ตรงน
1: ี
0: ้แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งนะพื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอ่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต
1: ้อ่ะ
0: แล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่าง2มหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยมันยุ่งยากตอนมายิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: เพราะอย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย
0: ์
2: ที่ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้มันไอ้ 4,300 ไม่ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติท่านฝึกอะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
0: ๆก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเข้าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันหนึ่งที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อคร
1: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
0: คือจบแล้วอย่าลืมบุกนายเบอร์นิวต่อเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ช่วยขายครึ่งด้วย8โมงครึ่ง
1: ช่อง9กด30ช่อง9กด30วันนี้ทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คาดว่าเราจะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้จากที่ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานผู้ควบคุมงานทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดในฐานะที่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนในอดีตการก่อสร้างโครงการต่างๆดูในเรื่องของเนื้องานดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าสภาพหน้างานค่อนข้างจะสบายใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้เห็นการใช้วัฒนธรรมใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ศิลปะที่มีมาแต่ดั้งเดิมของประเทศของเรามาประกอบตลอดจนใช้เรื่องราวต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระองค์ท่านเราได้ใช้ทุกอย่างมาประกอบเพื่อถวายพระเกียรติยศถวายพระราชอิสริยยศให้สมบูรณ์ไม่ทิ้งโบราณราชประเพณีแล้วก็มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะประเด็นนี้นะคะมีเรื่องนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะถวายพระเพลิงพระพันปีธันวาคมนายกติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงคืบหน้า 90% มั่นใจเสร็จตามแผนเดือนตุลาคมส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกลางธันวาคม69ผบ.ทบ.พร้อมคณะตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกฏไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่กว่า 15,000 รายนะครับพบความผิดปกติครั้งใหญ่มีผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 คนด้านนายกรัฐมนตรีลั่นสะท้อนภาพการร่วมกันโกงสั่งขยายผลตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งโครงการกว่า 400,000 คนนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยว่าการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุไปแล้วใน3กลุ่มแรกกว่า 15,000 คนพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือมีผู้ที่มีผลคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมากถึงประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยยะสำคัญโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกสท.เพื่อดำเนินการไต่สวนความผิดในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งถ้าหากปปช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและชี้มูลความผิดกลุ่มคนทั้งหมด งหมดจะถูกเพิกถอนสถานะเป็นข้าราชการและถูกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดตามกฎหมายทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับตัวเลขผู้กระทำผิดที่สูงถึง 5,000 คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงกระบวนการร่วมกันโกงที่กลุ่มขบวนการอาศัยช่องโหว่หวังทำลายหลักฐานข้อสอบตามระยะเวลาซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุจริตแน่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากศาลพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในระบบทั้งหมดอีกกว่า 400,000 รายโดยมี DSI ปปท.ปปช.ร่วมล้างระบบนะครับล้างระบบยืนยันว่ารัฐบาลเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งสกปรกออกจากระบบราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใครขณะเดียวกันนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอถอจำนวน5รายพร้อมกับเซ็นคำสั่งทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเดิมให้มาช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้เกิดความโปร่งใสซึ่งปรากฏรายชื่อข้าราชการระดับสูงทั้งอดีตอธิบดีสอถอรองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าในฐานะข้าราชการเก่ารู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมานั่งแก้ไขคะแนนสอบซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ยืนยันจะใช้โอกาสนี้ในการล้างบ้านและเปลี่ยนมาใช้มาตรการไล่ออกแทนการ Early Retire เพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะเปิดผลโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุษ 5,000 คนหลังตรวจใหม่ 15,000 รายอนุทินเตรียมฟันกราวรูดสั่งเพิกถอนเรียกเงินคืน5ข้าราชการสอถอโดนย้ายแล้วมมท.4เผยผลตรวจสอบโกงทุจริตข้าราชการท้องถิ่นพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน 5,000 คนส่งปปช.จัดการต่อระบุยังทำงานต่อไปได้จนกว่าจะสอบเสร็จหากผิดจริงต้องพ้นสภาพนายกชี้สะท้อนแก๊งร่วมกันโกงจ่อใช้อำนาจปลัดมท.เพิกถอนบรรจุระงับเงินเดือนครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะอึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุทธพลเล็งรับคดีพิเศษปกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดมท.4เผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วยังทำงานต่อจนกว่าสอบเสร็จชี้หากผิดจริงไล่ออกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังปลัดมท.เผยเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอถอแล้วยอมรับรายชื่อตรงตามข่าวสั่งย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมขอให้คณะกรรมการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นสอบวินัยปกรณ์เพาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลรับไม่ได้คนใส่ชุดกากีนั่งแก้คะแนนสอบเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ลั่นถึงเวลาล้างบ้านขู่ข้าราชการเอี่ยวโกงหมดอนาคตไม่มีสิทธิ์ Early Retire สั่งฟันวินัยร้ายแรงไล่ออกสถานเดียวส่วนมติชนก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะผลตรวจล็อตแรก 1.5 หมื่นชื่อ 5,000 ข้าราชการสอบโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งและสอบ5บิ๊กสอถอปกรณ์ลั่นก็สอถอรับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีค่ะ
1: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะครับในงบประมาณปีงบประมาณ2570หวังลดงบภาระงบประมาณรายจ่ายประจำเนื่องจากว่าพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวคิดการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นไปตามนโยบายร รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีภาระรายจ่ายประจำที่สูงมากจนส่งผลกระทบต่องบประมาณลงทุนและงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจึงมีแนวคิดที่จะลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจควบคู่กับการปรับลดตำแหน่งในระบบราชการทั้งหมดที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานประจำวันได้แล้วเช่นตำแหน่งพนักงานพิมพ์และงานด้านธุรการโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนหากได้ผลดีจะขยายผลต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจต่อไปพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบราชการอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของทักษะการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอายุประมาณ40ปีเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอายุ50ปีจึงมองว่าไม่ควรปิดกั้นเรื่องของเกณฑ์อายุและคาดว่าจะมีข้าราชการสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้กพ.จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และสำนักงานกำกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พิจารณารายละเอียดงบประมาณและกำหนดสิ่งจูงใจในรายละเอียดครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีการบังคับอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าเช่นเดียวกันครับลุยเออรี่ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปประกอบเอาแน่หรือสวัสดิการใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ประกอบเปิดเดินหน้าเออรี่รีไทร์ภายในปี70ประเดิมข้าราชการพลเรือนเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปล็อกเป้าอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนจอใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการย้ำเป็นระบบสมัครใจหวังลดจำนวนข้าราชการหลังรายจ่ายประจำสูงขึ้นเริ่มใช้บรรจุใหม่ส่วนราชการเดิมให้เป็นตัวเลือกครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานว่าคึกคักมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่คึกคักเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนเองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้ครม.ได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการประชุมครม.ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กระทรวงใดทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงโควต้าพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงของตัวเองให้ประชาชนรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อจะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมก็ต้องถือว่าทั้งทีมงานออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นเอาไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่ายังค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะรัฐมนตรีผวาแห่ตีปี๊บอนุทินติวเข้มกักปรับครม.เย้ยสว2ปีเอื้อน้ำเงินนายกกำชับครม.เร่งตีปี๊บผลงานให้ประชาชนทราบบอกเป็นจุดอ่อนที่ปรับปรุงได้ยังไม่มีเขาลางปรับครม.การันตีสุภาจีไม่มีหายหลังโซเชียลตามหารัฐมนตรีดาหน้าขานรับโปรโมทงานเพิ่มขึ้นวราวุธย้ำทำงานจริงต้องคู่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ดีแต่สร้างภาพลูกเทพขอเวลาพิสูจน์ตัวจุลพันธ์พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเติมจุดขาดตกบกพร่องผลิตเน็บหนูอย่าลืมรัฐมนตรีดีอีและมหาไทยมีผลงานโลกลืมไม่ลงซัด2ปีสวผลงานเอื้อระบอบสีน้ำเงินวุฒิสภาระบุวิจารณ์หัวสวเรื่องนานาจิตตังเพื่อไทยโหวตรับพรบนิรโทษตามสวแก้ไขชี้ตั้งกรรมธิการร่วมเสี่ยงกว่าค่ะ
2: ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสัดส่วนพรรคประชาชาติครับได้อภิปรายโจมตีงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างรุนแรงว่าภารกิจและบุคลากรของกอรมน.มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเกือบทั้งหมดทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนปีละพันล้านบาทโดยไม่คุ้มค่าพร้อมกับระบุว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดใน2ถึง3เดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นภารกิจยิงสสซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมหลักฐานรถและอาวุธปืนที่เป็นของกอรมน.จนทำให้สสในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดความหวาดกลัวจึงเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ทิ้งแล้วนำงบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ยากจนแทนทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างส่วนข้อสงสัยเรื่องงบประมาณกำลังพลที่ลดลงและประเด็นทหารผียืนยันว่าระบบงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินคือผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งเท่านั้นและหากตรวจพบการทุจริตหรือเอาเปรียบจะลงโทษตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิ ธิการสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะให้ความรุนแรงยุติลงภายในปี70ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ปัจจุบันได้เริ่มแผนปรับลดการใช้กฎหมายพิเศษและจะนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานหรืออส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนอกจากนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบโอนย้ายข้าราชการระดับสูงโดยให้นางพงศวาสนีละโยธินซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมครบรอบ4ปีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าวันนอเดือดเสนอยุบกอรมน.ไร้ผลงานเด่นมีแต่ภารกิจยิงส.ส.ชี้คิดอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนลั่นนำงบไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าด้านเลขากอรมน.แจงต้องมีเหมือนเดิมไว้อุดช่องว่างประสานงานยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นลั่นไร้ทหารผีเบิกเบี้ยครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีข่าวดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกราบเลย
5: โอเค
6: ปุ้ง
7: เอี้ยง
8: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
12: ตราฉลากทอง
11: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอุ้งเพี้ย
14: ใช้ตราฉลากทองไง
15: เหม
16: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้เหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไปนะคะหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวข่าวนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจอนุทินสั่งเอกนัทลดราคาน้ำมันค้าปลีกทันทีหลังราคาตลาดโลกลงเชื่อสินค้าทยอยปรับราคาลงตามค่ะ
2: ครับหลังจากนายเอกนัทได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงทันทีโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรทำให้ดีเซลหมุนเร็ว B7 ครับมีราคาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกน้ำมันอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรวดเร็วทันใจเอกนัทขานรับนายกทุบราคาเบนซินดีเซลทุกชนิดลง2.50 บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับ
1: กรณีที่มีรายงานข่าวตรวจพบนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% นะคะซึ่งทางนายชุมพิษเตชะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านค้าอย่างเร่งด่วนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์หัสชาเนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงว่าตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปีแรกที่ได้นำนวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้คัดกรองนิสิตใหม่เพราะสะดวกใช้เวลา15นาทีก็ตรวจพบได้แม้พยาธิมีน้อยหรือยังไม่ถึงระยะที่พยาธิออกไข่แตกต่างจากการตรวจอุจจาระแบบเดิมที่มักให้ผลลบหากหาไข่พยาธิไม่พบค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสทจี้เลิกเปิบดิบกันพยาธิสสจโต้ไม่ระบาดใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดำขออภัยค่ะคัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิกว่า 4,000 คนจากเปิบส้มตำปลาร้าดิบส่อลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจมคยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพัฒนาโดยมคมาคัดกรองนิสิตใหม่สะดวกเพียง15นาทีรู้ผลขณะที่เจ้าของร้านส้มตำครวนอย่าโยนบาปลั่นใช้ปลาร้าปรุงสุกนับ10ถึง15ปีค่ะ
2: ครับมาดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวนะครับพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.เปิดเผยผลหลังจากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อลุยขยายผลคดีเครือข่ายลักลอบ ลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกจับกุมนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเชิงลึกเพื่อแกะรอยเส้นทางลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของขบวนการสำหรับผู้ต้องหา2รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินผู้ติดต่อสั่งการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครและเป็นคนไทยหรือต่างชาติยืนยันว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีในทุกระดับตั้งแต่ต้นทางชายแดนไปจนถึงปลายทางในต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นโฆษกปปส.ระบุว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับดุลพินิจของอัยการของออสเตรเลียว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องซึ่งตรงกับวันที่สาวแอร์สาวไทยนะครับมีกำหนดจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นในระหว่างนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดของไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อใช้ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับล็อกเป้าตัวการใหญ่ปปส.แท็กทีม DSI บช.ปส.ขยายผลคดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนจ่อหมายจับ2บิ๊กล็อตฝั่งลาวสัปดาห์หน้าขณะที่เดลีนิวส์ครับพาดหัวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปพ.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะก็คงจะก็รักใครชอบใครก็คงจะนะสมหวังกันไปนะคะซึ่งสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยก็โกงตายอย่างเหลือเชื่อค่ะรัว3ประตูท้ายเกมแซงดับอียิปต์3ประตูต่อ2ลิ้วรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะแล้วอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่นเป้าค่ะดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไปได้4ประตูต่อ3นะคะในตอนนี้ก็ได้ครบกันทั้งหมดแล้วนะคะ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ก็มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
2: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวด์ขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคำจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้1นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา2นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน3เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา 5:00 น.ทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไม่เคย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพลื้มังทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันพุธที่8กรกฎาคม2569ก็เป็นหน้าที่ของบ่าวตู้นะครับหน้าที่จะต้องทำหน้าที่รายงานเข้ากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะมากันแบบแห้งๆนะครับพี่น้องกับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับเรื่องกิจกรรมทางการกีฬาที่น่าสนใจนะครับโดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านชกชัยสัตตาการนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับสนามยาเทียมที่สนามอาเมนอารีนานะครับแต่สนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานหลายคนก็ไปใช้บริการแล้วก็รู้สึกว่าติดอกติดใจประทับใจนะครับกับความสะอาดสะอ้านความมาตรฐานของสนามนะครับอยู่ที่โดนเกลี้ยงนะครับนี่แหละครับก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับจัดขึ้นมานะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่จัดกันนะช่วงนี้ถึงทีนี้นะครับนะเราก็อย่างหวาและนะครับจริงแล้วก็ไม่อยากจะหยุดรายการแบบนะให้เป็นรายการแบบเฮงๆในบัดนี้นะครับอยากจะจัดรายการแบบสดๆนะครับได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มากันแบบเฮงๆกันคนนะครับนะแบบเฮงๆกันนะครับเพื่อว่านะครับเราก็จะได้ไปทำกิจกรรมภายนอกกันมั้งนะในบัดนี้แหละนะครับเราก็มากันที่กิจกรรมนะครับคงเข้าประชาสัมพันธ์กันโค้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเน้นประชาสัมพันธ์กันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมสหกรณ์นะครับนะเรื่องสหกรณ์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเราจะได้ผลักดันนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันนะครับนะเผื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งนะครับจะได้มีความเข้มแข็งนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่านี่แหละสำคัญนะครับเอาเป็นว่าสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์เล่งเพื่อไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่นะไม่ใช่เลยนะครับก็คือทางสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็จะมีการเรียกว่านำสินค้าเกษตรกรนะครับของเกษตรกรนะครับจากเมืองเลยนะครับก็คือแก้วมังกรนะครับหลายคนนิยมบริโภคนะครับแก้วมังกรนะนี่เราก็เร่งกันไปทุกวันนะจำนวนมีจำกัดนะครับนะราคาก็เป็นกันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาถูกมากยิ่งซื้อมากมากก็ยิ่งถูกนะครับนะก็ฝากย้ำกันตรงนี้สนใจแก้วมังกรนะเบอร์โทรนะจองกันได้ที่077นะครับ272461นะอันนี้เราก็กลิ้นนะเฉพาะสหกรณ์นึงก็หมดเวลาไปลากไปนานไล่นะครับไล่ทีเดียวนะครับผมเราก็มากันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหน้ากันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับที่บ่าวตู้จะรายงานให้ทราบกันนะครับนะก็มากันที่เรื่องแรกกันนะครับก็คือเรื่องโค้งนะครับทางด้านข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะนี่แหละข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ว่าหลายฐานนะครับจะได้มีเวลานะครับเฝ้ารับเสด็จนะครับพระราชินีนะครับนะเพราะว่าท่านพระองค์เนี่ยมาส่งเสริมนะครับเรือกีฬาเรือใบนะครับโดยเฉพาะนะครับชายขึ้นรัชประภานะครับในนี้ทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างหน่อยๆเนี่ยก็เราจะได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุติดาปัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับนะมาเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบ

0: นะครับในวันที่8นะครับวันที่8กับวันนี้แหละนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับที่ขึ้นดัชประภาอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตู่ก็ติดภารกิจนะครับนะนี่แหละมาได้รับเกียรตินะครับจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับนะได้มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการกีฬากันนะครับนะดีมากทีเดียวเราก็มากันที่โรงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้อนรับคณะปปส.แล้วก็สื่อมวลชนนะครับศึกษาดูงานการบำบัดผู้เสพยาเสพติดที่โรงพยาบาลโกสมุยนะครับนายจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ให้การต้อนรับพันธมตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดที่มีชื่อโยโย่ว่าปปส.นะครับพร้อมคณะผู้บริหารปปส.นะครับแล้วก็สื่อมวลชนจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในโอกาสลงพื้นที่นะครับศึกษาดูงานการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดนะครับที่โรงแรมที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้รู้สึกว่าแห้งๆน้อยๆกับพี่น้องท่านผู้ฟังครับนะเพราะว่าภารกิจหน้าแน่เหลือเกินนะเอาเป็นว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์นะครับการรับรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอันนี้ก็ในส่วนของคนป่วยนะครับส่วนของคนป่วยนะครับทางด้านนายแพทย์ทรงยศชยานินปรเมศนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกมุ้ยนะครับก็ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะแล้วก็แพทย์ยิ่งบุญคุณโลกาพันธ์นะครับจิตแพทย์โรงพยาบาลกสมุ้ยก็ได้บรรยายสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดรักษาอันนี้ก็แต่ว่าแต่ว่านะครับ
1: เต็มติดในบ่าวตู้ก็ไปนั่งฟังนะครับเรื่องของทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไข้โค้งโซเชียลได้ผมมีไข้โค้งในโซเชียลแล้วก็นำเอาคนที่มีความรู้นะครับคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างสหไทยได้วันนี้นะครับคุณสันจากสหไทยก็มาพูดมาเล่นในความนะครับว่าการที่เราจะทำธุรกิจให้สำเร็จเนี่ยทำมันคือโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราจะค่ายออนไลน์กันมากนะครับในเรื่องออนไลน์นี่ก็ค่ายกันมากมายกันเหลือเกินนะครับผมถึงทีนี้นะครับเราก็จะทำรื้อนะครับจะทรูกับสถานการณ์ออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับปาสู่ผ่ากาจนานะครับแกก็ไปเปิดโครงการนี้ด้วยตัวเองนะครับนะไปเปิดด้วยตัวท่านเองนะครับก็ให้ความรู้นะครับรายฐานก็ไปกันนะครับปาสู่ก็ไปกันนะครับนะไปลงทะเบียนก็ดีมากกับโครงการนี้นะครับนะแล้วก็ในห้องที่ใกล้ๆกันนะครับนะมีหลายกิจกรรมนะครับนะช่วงนี้ก็มีการประชุมสัมมนากันมากเพราะว่าการจะสิ้นปีก็ประมาณนะครับนะการประชุมสัมมนาก็จะมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่บ่าวตู่จะได้ไปกินข้าวเที่ยงฟรี นะครับอันนี้ก็แล้งไปปนันและนุกๆ นะครับนะรู้ว่าจริง นะครับก็มีของเทศบาลตำบลท่าทองไม้นะครับท่านนายกนุ่งเยาจากแก้วนะครับนะก็จัดอบรมนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องโครงการป้องกันแล้วก็ยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับก็มีการอบรมแต่ว่ารายละเอียดประตูก็ไม่ทราบนะครับเดินผ่านไปก็เห็นนะครับทางเทศบาลตำบลตาตงเมยนะครับก็จัดกิจกรรมนะครับแล้วก็โฮมตรงข้ามกันนะครับหน้าที่โรงแรมแก้วสมุยนะครับกระเป๋าตู้ก็ได้ไปนะครับได้ผ่านไปเห็นกิจกรรมของกกต.นะครับกกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดกิจกรรมนะครับการประกวดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับมีโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับหลายโรงเรียนนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อประกวดมอเตว่านะครับก็เป็นการประกวดในระดับจังหวัดนะครับนะเสร็จแล้วก็จะเอาแต่ละจังหวัดนะครับนะที่ชนะเลิศมาแข่งขันระดับภาคใต้นะครับการแข่งขันภาคใต้เนี่ยวันที่14 15เนี่ยนะครับเขาก็จะไปฉายกันที่โรงแรมบรรจงบุรีนะครับแข่งขันกันระดับภาคใต้โอ้นานุกนะครับนาน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยนะครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ทางกกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้จัดกิจกรรมนะครับนะนี่ไม่ได้ชื่อท่านพ่อนานแล้วลืมชื่อพรามพ้น นะครับนะครับก็มีน้องเอ็มนะครับจากกกต.ก็ช่วยดูแลนะครับบ่าวตู่ก็เข้าไป

ถ่ายทำข้าวทำไรนะครับนะก็นั่นก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับพูดพอมันเชื่อมโยงกันได้ก็เชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็มากันที่อีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้คนคนในบ่าวตู้ก็ไปที่ส่วนเรียนนะครับนะที่ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณโทมนัสพริมแก้วนะครับพาบ่าวตู้พาธีรวุฒิสุภหลักนะครับไปลงพื้นที่นะครับทำข้าวนะครับแล้วก็ไปลงในโซเชียลเชิญชวนให้คนซื้ออุดหนุนนะครับของในชุมชนในท้องถิ่นปรากฏว่าคนก็ให้ความสนใจนะครับทางน้องมัฒนานะครับมัฒนานี่เป็นประธานอสม.กองกระเป๋านะแต่จำไม่ผิดนะครับนะแกก็ครบอกครบใจนะครับคนเข้ามาดูกับเส้นแล้วนะครับนะยอดวิวใน Facebook เนี่ยนะครับคนดูกับเส้นนะครับโอ้นะแหมเบาตุ้มคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นอกตื่นตาตื่นใจนะครับนะเอานะครับทีนี้ก็มาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการคิกโอฟนะครับเปิดฤดูกาลทุเรียนคุณภาพเมืองคนดีปี2569นะครับก็มุ่งยกระดับนะครับมาตรฐานสู่ตลาดสากลนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับมอแต่ว่านะครับนะมอแต่ว่าที่ส่วนทุเรียนท่องชงไห้ข้องนายสุชาติกุ้งรสนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลยานยาวอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ร่วมกับสมาคมการค้าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนะครับคิกออฟเปิดฤดูกาลทุเรียนคุณภาพเมืองคนดีปี2569นะครับเพื่อประกาศเริ่มต้นฤดูกาลผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอย่างเป็นทางการพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นนะครับผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็ตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับนะภายในงานนี้นะครับก็มีการจัดเวทีเสวนานะครับว่าข้อทุเรียนอัตลักษณ์ชุมชนทางรถทางรุ้งแล้วก็โอกาสใหม่นะครับของเกษตรกรถ่ายทอดบทเรียนนะครับความสำเร็จนะครับจากการเข้าร่วมงานไชน่าเซาท์เอเชียนเอ็กซ์โพซิชั่น2026นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็มีนายสมภพนายพบศักดิ์นะครับนาปานซีทองนายกสมาคมการค้าทุเรียนไทยนะครับอัตลักษณ์ชุมชนนางเศร้ากำไรทิพย์เซธวิชัยนะครับแล้วก็เกษตรอันนี้ก็เป็นเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายสุชาติปุ่งรอดเจ้าคงส่วนทุเรียนทองชงไห้นะครับก็มีการเล็กเปลี่ยนมุมมองนะครับนะแนวทางการพัฒนาทุเรียนไทยสู้ตลาดลูกนะครับนายสมภพปานซี่โทงนะครับแกก็บอกว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกแล้วก็ซัพพลายเชนสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการค้าผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทุเรียนนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนะจึงจำเป็นจะต้องบูรณาการนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงการผลิตการแปลรูปการตลาดตลอดจนนะครับการสร้างแบรนด์และก็อัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลนะครับทางด้านนางสาวกำไรทิพย์เซธวิชัยนะครับนะเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็น่าจะไปทำตาไม่แล้วนะครับอย่างเละพิษเละตุ้งอยู่นะครับก็ทางเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็กล่าวว่าการยกระดับคุณภาพทุเรียนนะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรนะครับเพื่อพัฒนามาตรฐานนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นความปลอดภัยทางอาหารการตรวจสอบยอดครับแล้วก็การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอาทิ GMP นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคคณะที่นายสุชาติกุ้งรสนะครับเจ้าของสวนทุเรียนท่องชงไห้ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมากกว่า30ปีนะครับแกก็กล่าวว่าการผลิตทุเรียนคุณภาพสูงนะครับต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็การดูแลในทุกขั้นตอนแม้สภาวะอากาศในปัจจุบันจะมีความท้าทายมากขึ้นแ

นะครับแต่หากบริการจัดการส่วนอย่างเหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตได้โดยทุเรียนคุณภาพต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้สำหรับการนำทุเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานไชน่าเซาท์เอเชียนเอ็กซ์โพซิชั่น2026นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและก็การสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติโดยทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาทุเรียนของจังหวัดให้ชัดเจนเนื่องจากคุณภาพผลผลิตของแต่ละลูกนะครับที่จะส่งพ้นต่อภาพหลักและก็ความเชื่อมั่นของทุเรียนสุราษฎร์ธานีทางระบบนานมันนาทางนี้นะครับภายในงานก็จะมีการนำเสนอจุดเด่นนะครับของทุเรียนชงง่ายนะครับต้องชงง่ายซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนนะครับคลายคัสตาร์ดแล้วก็นุ่มข้นอย่างไม่เอ้ยทำเห็นสีเนื้อสีเหลืองเข้มนะครับนะแกนทรายนี่แน่นนะครับมีเส้นใยละเอียดสะท้อนอัตลักษณ์ของทุเรียนคุณภาพจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่กาอธิบายอย่างเห็นภาพหลักแล้วก็ยากกินทุเรียนนะครับก็อยากให้พี่สุชาตินะครับช่วยชงทุเรียนนะครับนะท้องชงง่ายนะครับมาเอาสมาทอสักท้องลูกนะ นะครับช่วยชงให้สักสองลูกที่นะอันนี้เร่งหนึ่งนะครับเร่งลูกกันนะครับยกก็เป็นจริงอดีนะครับเอ้านี่เราก็มากันโตนะครับนะเรื่องของทุเรียนนะครับเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะครับพี่น้องนี่เราก็เล่งเผื่อไปสักนิดนึงนะเพื่อค่าเวลานะครับเพราะว่าวันนี้บ่าวตู้เนี่ยไม่ได้มานั่งจัดรายการสดในองค์ส้ม3วันนะครับนะส่งวันส่งวันวันนี้ก็ต่อเช้านะครับวันนี้ก็ต่อเช้าก็ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารนะครับนะจากประเทศเพื่อนบ้านเราหลายคนก็แอบปลื้มครับทุเรียนเรียกพันมูซันคิงใช่ไหมหลายคนก็เอามูซันคิงเนี่ยมาปลูกนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่ามูซันคิงนี่ร้อยนะร้อยนะครับร้อยมากนะครับจีนนี่นิยมบริโภคมูซันคิงอะไรแบบนี้นะครับกับพี่น้องครับตอนนี้แหละมูซันคิงนะครับที่มาเลเซียตอนนี้เรียกว่าต้องเททุ่มก็ต้องค่ายโลหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับค่ายหนึ่งโลไม่กี่ตังค์นะครับนะก็เรียกว่าบอกยกแยบกันไปตามๆกันนะครับสำหรับมูซันคิงของมาเลเซียแต่ในขณะที่บ้านเรานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซุปเปอร์จีหลายคนก็ติ้งว่าตำนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่หลายคนก็ชื่นชมนะครับว่ามุมมองวิสัยทัศน์เรื่องทุเรียนเนี่ยแกก็คาดว่าทุเรียนปีนี้มันต้องออกมามากนะครับออกมามากก็เป็นจริงนะครับออกมามากนะครับแม่นว่าเกษตรกรบ้านเราหลายคนก็บอกว่าเจอพระเรืออภัยธรรมชาติมั่งไรมั่งนะครับนะจนว่าผลผลิตที่ได้รับนี่มันลดน้อยลงแล้วก็ราคาที่จำไม่นะครับนะมันก็ได้ราคาที่อาจจะบอกว่ามันน้อยไปสักนิดนะครับนะเมื่อเทียบกับต้นทุนได้ต่างๆที่เราต้องลงไปหลายคนก็บ่นว่าพนันนะครับบ่าวตู้ก็จำเข้ามาแล้วก็มาพูดต่อนะครับแล้วก็ไปติดตามเกษตรกรนะครับบางคนก็พอใจกับการที่ลงเข้ามาตัด70 80อะไรแบบนี้นะครับนะบางคนให้ทุกๆนะครับ70แล้วก็แต่ว่าเขาต้องมาเก็บเองได้เองนะมาเลือกเอาเองเอาไปเลยได้เท่าไรก็ชั่งน้ำหนักไปนะครับในราคากิโลกรัมนึงสัก70บาทหรือ60บาทแล้วเนี่ยโดยที่เจ้าของสวนไม่ต้องปลําตัวอะไรแบบนั้นเขาว่ากันไปนะครับนะก็เป็นอีกแบบนึงนะครับที่จะเป็นการลดภาระของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับนะบางคนก็จ้างเขาเก็บเลือกเก็บเองแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการนะครับแต่ว่าคุณภาพทุเรียนบ้านเรานะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่แพ้วนะครับจีนอย่างโชคนะเป็นจีนอย่างโชคนะครับวันก่อนเราตู้ไปดูส่วนทุเรียนเจ้านายนะครับนะเห็นเนื้อแล้วมันเรื่องน่าทานนะครับเนื้อเน้นจุกจุกกินแล้วแบบเบ้อนะเอานะก็บ่นกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทุเรียนนะครับก็มีหลายคนนะครับพี่ภูมินะครับพี่ภูมิบางตัวก็ไม่รู้นั่นแกมาที่โอสมทเรียกทุเรียนบอกฟากแกก็ฟากไอ้หนองกระเพราหลุมฟากไอ้สถานีหลุมแต่ว่าบางตัวพอจะชิมแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ส่งทุเรียนมาให้ชิมด้วยนะอ้าวนี่เรื่องทุเรียนก็ว่ากันไปนานพอสมควรแล้ว

เพราะว่าบางทีบางเรื่องก็ฝันเพื่อมอแต่ว่านี่นะท่านผู้ฟังต่างบ้านนี่ก็โทรมาสำเร็จแกโทรมาไปเที่ยวช่วงนี้นะไปเที่ยวเข้าซกไปลงห่วงย่างนะครับนะสนุกกับสนุกจริงๆนะครับบ่าวตู้ก็เลยพาลูกเบ้านะครับไปเที่ยวไปกินไปเร่ตีร้านคาร้านนึงนะครับจนมาเจ้าของร้านนี่ตาเขี้ยวพุดๆนะครับเอ้ยบ่าวนี่มันต่อเรื่องมันดีลบติดลับกันสักทีเขาก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากเอ้าตอนนี้นะครับหลายคนก็อยากจะเชิญชวนโดยเฉพาะวันนี้นะครับราชินีพระราชินีเราเนี่ยครับพระองค์ท่านก็ทรงเสด็จแข่งเรือใบนะครับก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์นามัยนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเล่นเรือใบนะครับในเขื่อนเชียวล้านมันนะครับผมทีนี้ก็มากันที่เรื่องของเขื่อนเชียวล้านกันแล้วนะครับเนี่ยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำเสนอข่าวนี้นะครับเชิญสัมผัสทะเลซาบเชียวล้านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู้ทำประการังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับออกเดินทางสัมผัสความงดงามทะเลซาบเชียวล้านภายในขึ้นจะประพาเผื่อบ้านตาคุ้นโดดเด่นนะครับโดยพื้นน้ำซี่เขี้ยวมรกตที่อบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านพร้อมกับเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำประการังนะครับเล่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สนตัวอยู่กลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์นะครับโดยจังหวัดจะเน้นนะครับเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชื่อทะเลซาบเชียวล้านควบคู่กับชื่ออ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาเพื่อสร้างการจดจำนะครับในท่านาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและก็สะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ชูจุดเด่นนะครับด้านความงดงามของธรรมชาติไทยอย่างแท้จริงนะครับผมนะการเดินทางนะครับเริ่มต้นจากท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชียวล้านลงเรือชมทิวทัศน์กับท้องทะเลซาบเชียวล้านทำกลางพื้นน้ำอันเงียบสงบแล้วก็แนวภูเขาหินปูนที่ทอดตัวสลับซับซ้อนใช้เวลา1ชั่วโมงกับก่อนถึงน้อยพิทักษ์ป่าห้วยทำจันนะครับจากนั้นก็เดินศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทาง 1.2 กิโลเมตรเพื่อผ่านเส้นทางป่าดิบนะครับที่ยังคงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะพบร่องรอยของการหากินของสัตว์ป่าตลอดเส้นทางนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโขลงแสงแหล่งท่องเที่ยวต่างธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาภายในทุ่งถ้ำนะครับยาวประมาณ80เมตรเต็มไปด้วยหินงอกหินย่อยรูปหลักคล้ายปะการังเข้ากว้างหมานหินนะครับแล้วก็โซหินธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติดับล้านปีนะครับสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของโลกใต้พิภพแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะครับสำหรับทำประการังนะครับสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับก็นับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าผักตายความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ความประทับใจนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่เราก็มาติดตามแล้วก็รายงานนะครับในส่วนนี้ให้ทราบกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นนะครับเริ่มจากตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพี่สมนัสริมแก้วนะครับเชฟตูนะครับตูเดย์คาเฟ่หรือซีแยกบางใบไม้บางไซไปนิดเดียวนะครับผมยู่สายมือนะออกเป็นข้าวอกนะครับแล้วก็ร้านแอร์พอร์ตได้แต่ร่องนะครับนะขอเชิญชวนไปแวะกันได้นะครับสำหรับทานที่เชิญชอบนะครับแล้วก็บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพนะครับขอบคุณบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มห้างไปทองกองไผ่ซ่านนะครับห้างทองคุณภาพดีนะครับโดยคุณพีพัฒนาพุ่งมานาวุฒินะครับแล้วก็ในส่วนของมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ35ปีมิตซูสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็ยังมีอะไรแล้วครับก็ยังมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับทุกฐานนะครับที่ใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยเนี่ยซื้อสินค้าก็เนี่ยถ้ายังไม่มีบัตรได้ทีนะครับน่าก็แวะกันไปนะครับที่จันซ้ำเซ็นทรัลนะครับจึงเยื่องครับร้านเช่าโดยของวนาพีรพลนันทวงศ์นะครับตรงนั้นบ่าวตู้ไปนั่งกินกาแฟบ่อยนะครับมี

0: โมโกสันทัดกันนะครับมีธีรวุฒิสุภลักษณ์นุ่นปัดนะครับนะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทักทายกันได้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาเอาเราพักความซึ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมากันในช่วงที่ช่องนะครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: สถานเสริมความงามรถยนต์คนติพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนติพลัสกู้ทอน8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

เอาครับเราก็มาในช่วงที่สองกันนะครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องครับนะวันนี้รายการเราก็โอเคงงๆสักทีนึงนะครับเพราะว่านั่งทำรายการนะเทพก็ดึกพอสมควรนะครับมีภารกิจมากมายซ้ำซ้อนกันแล้วตุ้งนั่งกันมัดแล้วตอนนี้นะครับก็เชิญชวนกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จนะครับพระราชินีเรานะครับนาเสด็จส่งแข่งเรือบอยนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชียวล้านนะครับนะก็จะใช้คำว่าทะเลสาบน้ำจืดเชี่ยวล้านนะก็ว่ากันไปนะครับผมเราก็มาที่กิจกรรมทงทิ้นเงินนักทิศหนึ่งนะครับนะอันนี้ซอตุ๊กครับซอตุ๊กนะครับก็ได้ส่งตัวแทนนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับการเตรียมความพร้อมจัดงานคงร้อยโครงร้อยซ้ายนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นะครับที่อบต.คลองหน่อยนะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีความกังวลเรื่องเปล่าเก่งกังวลเรื่องอะไรกับเรื่องราคาว่าราคานี่มันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับราคามันทุกนะครับทีมงานคงโซโซตุกนะครับก็ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าให้ทราบว่านะครับทางด้านโซโซกาซินีอุปาทรังสันนะครับหรือโซโซตุกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องทุกข์นะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับก็ได้เร่งดำเนินการเสนอเรื่องนะครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มีการหารือนะครับในสภาในวันที่อัดวันนัดที่ช่องกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ส่งพ้นในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ส่งรองปลัดนะครับลงพื้นที่เพื่อมาประสานเชื่อมโยงนะครับลงส่งตรงเข้าสู่อุตสาหกรรมกะทินะครับสามารถที่จะระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่แล้วนะครับนะ 30,000 ลูกเพื่อช่วยพยุงราคานาส้วนในระยะเล็งด่วนนะครับในส่วนของระยะยาวนะครับก็จะมีการผลักดันเพิ่มมูลค่ามะพร้าวอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อส่งเสริมการแปรรูปแล้วก็ยกระดับสินค้าเพื่อให้เข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีการแข่งขันน้อยลงนะครับซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับการทำงานเชิงรุกนะครับก็คือหัวใจของโซโซตุกนะครับนะแกบอกว่าพูดแล้วทำพลัดนะครับจะมีการรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกันในงานโครงร้อยโครงร้อยซ้ายก็จะเป็นอีกงานนึงนะครับนะที่จะเข้ามาเพื่อว่าจะได้ได้นะจะได้อะไรอ่ะจะได้พักดันนะครับนะแหมบ่าวตูเปิดเสียงแล้วก็ตกใจนะ นะเอาเป็นว่าโซโซตุกนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับเกือบจะได้เป็นโซโซนะครับน้องรัฐพัฒน์พัฒนาสิริรักษ์นะครับนะก็เป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนนะครับเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับนะก็แกก็ได้พูดนะครับนะเรื่องแกบอกว่า 2.9 ล้านล้านบาทนะครับพวกเราจะได้ได้มามั่งนะครับนะได้มาได้ใครมาดูแลนะครับนะรับประกันที่คอยดูแลคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องในยามเจ็บป่วยคลอดลูกว่างงานชราภาพหรือเสียชีวิตนะครับคนทำงานนะครับที่มีเรามีกองทุนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเงินเนี่ย 2.9

0: ็คือนี่แหละประกันสังคมนะครับนะทางนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลก็สมทบนะครับเพื่อมาตั้งเป็นกองทุนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมเพื่อได้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับทางผู้แทนนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569แต่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์เลือกตั้งโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่1มิถุนายนแล้วก็จะไปหมดเขตวันที่15มิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยจะหมดเขตแล้วนะครับเนี่ยวันที่15นี่แหละนะครับผมแกก็วางเวิร์ดแล้วว่าอยากจะชวนให้คนไปลงทะเบียนกันนะครับนะคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 39แล้วก็40เป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนช่องทางก็มีเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมมีแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับเฉพาะผู้ประกันตนแล้วก็สำนักงานประกันตนในพื้นที่นะครับทุกสาขานะครับทุกแห่งนะครับทั้งในเวลาราชการนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับสำคัญอันนี้แกก็เรียกว่าเมื่อวันก่อนก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันพบเพื่อนไหมนะครับกิจกรรมวันพบเพื่อนไหมไปฟังเสียงน้องสักคิดหนึ่งนะครับพอจะได้เบาแรงเบาตู้ว่านะครับจัดรายการเองเนี่ยนะข้าวก็มีน้อย เอาเราไปฟังเสียงน้องรัฐพัฒน์พัฒนาสิริรักกันสักคิดนะครับในส่วนของพรรคประชาชนกันนะครับ
1: สวัสดีวันเปิดบ้านพรรคประชาชนครับนี่พรรคประชาชนสุราษฎร์ธานีเราจัดกิจกรรมวันรับเพื่อนใหม่นะครับเราตั้งใจอยากทำความรู้จักกับพี่น้องผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคทุกๆท่านช่วงเช้าเราได้ให้แต่ละคนแนะนำตัวนะครับว่ามาจากไหนและมีความคิดความอ่านทางการเมืองอย่างไร
2: เราโดนยุบพรรคแล้วสั่งสองครั้งนะครับแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องคดีมากมายครับเราโดนทุบโดนตีมาโดยตลอดนะคร
1: ับ เผื่อแป๊บเดียวครับพรรคกินขนมก็ได้มีการพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มาต่อกันในกิจกรรมแสดงความคิดเห็นครับประเด็นต่างๆกิจกรรมนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ครับแต่เราก็รับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนกันครับ
2: เปิดรับความคิดที่แตกต่างแล้วสมกับชื่อพรรคเราคือพรรคประชาชนประชาชนก็ต้องมีหลายแบบหลายเชิงเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าไม่จะเป็นว่าเราคนในตรงนี้ต้องเห็นด้วยเหมือนกันในทุกๆเรื่องแต่เราก็ยังสามารถทำงานด้วยกันได้
1: ช่วงใหม่เราได้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับว่าสุราษฎร์ธานีของเรามีปัญหาอะไรบ้างและเรามีแนวทางที่เราอยากจะพัฒนายังไงนะครับการพูดคุยถกเถียงก็สนุกสนานครับทุกคนได้แสดงออกความเห็นในพื้นที่มีการออกมานำเสนอนะครับแลกเปลี่ยนกันลองไปฟังบรรยากาศกันดูครับ
2: เป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ที่เป็นมาไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยแต่เป็นมาอยู่ใต้ภูมิปัญญาน
1: อกจากนี้พวกเราพรรคประชาชนสุราษฎร์ธานีครับเราได้เปิดพื้นที่ให้พี่น้องผู้สนับสนุนนะครับได้ร่วมส่งเสียงเสนอแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อให้พรรคประชาชนของเราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเดินหน้าการทำงานต่อไปได้การส่งเรื่องร้องเรียนนะครับเรามีผู้ช่วยส.ส.ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับและมีกลไกของคณะทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทุกท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้พี่น้องผู้สนับสนุนพรรคประชาชนนะครับท่านไหนอยากจะสมัครมาเป็นสมาชิกพรรคประชาชนหรืออยากจะสมัครมาเป็นอาสาส้มเพื่อทำงานขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่และร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับพรรคประชาชนครับก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับหลังจากนี้พรรคประชาชนสุราษฎร์ธานีครับเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายในแต่ละเดือนครับอยากให้มีกิจกรรมแบบไหนเสนอแนะกันเข้ามาได้ครับอยากให้ทุกคนมาร่วมออกแบบด้วยกันครับพรรคประชาชนของเราไม่ได้คาดหวังเฉพาะการชนะการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เรายังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับ
0: นะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ของพรรคประชาชนกำลังจะเร่งต่อเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนะแล้ววันก่อนนะครับทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการประชุมสามัญย่อยสามัญประจำปีนะครับของพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับก็มีคุณวัชราเพชรทองนะครับหรือแจ็คอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านก็มาแล้วก็คิดว่าแกก็คงจะเป็นคนที่จะขับเคลื่อนทางการเมืองในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปถึงแม้ว่าตัวเองนะหมายถึงคุณพี่แจ็คนะครับนะส.ส.แจ็คอดีตส.ส.แจ็ควัชราเพชรทองไม่ได้เป็นส.ส.

แต่แกก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปทำนู่นทำนี่ตลอดนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้โยนนะครับแกก็ลงพื้นที่ทำงานทางการเมืองตลอดนะครับนะถึงทีนี้บ่าวตู่ได้สัมผัสนะครับสัมผัสว่าช่วงนี้นะครับเป็นข้าลงของพรรคแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับที่ท่าท้มนะครับทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของข้าลงหรือเปล่าแกก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นแกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคภูมิใจไทยนะครับแกในนามของพรรคประชาธิปัตย์แต่แกก็บอกว่าเท่าที่เห็นนะครับหลายๆเรื่องในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเล่งถึงกันมากว่า การโกงข้อสอบเนี่ยจะมีนักการเมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะครับแกก็ตั้งเป็นประเด็นมานะครับก็ต้องไปให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเขาได้ไปดำเนินการกันนะครับนะอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงนะครับผมอันนี้เราก็เป็นประเด็นทางการบ้านการเมืองนะครับที่เราหยิบขึ้นมาคุยกันนะครับนะครับเราก็มากันต่อนะครับเรื่องของสสของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนนะครับวันนี้ได้หลายพรรคนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องเปล่านะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับนะเอามาคุยมาเล่งมาบอกกล่าวกันให้ทราบกันนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมืองอะไรมากมายนักนะครับนะก็เรียกว่าจริงแล้วช่วงนี้ถ้ากว่าได้มีโอกาสได้เอาเสียงนะครับนะคง FC เราเนี่ยมาติดตามมารายงานกันน่าจะสนุกสนานเข้มข้นกันพอสมควรแล้วนะครับผมนะครับเราก็มาต่อกันนะครับนะป้าโชภากาญจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็จัดโครงการตลาดออนไลน์กับวิถีชุมชนยุคใหม่นะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รวมกับใครครับรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดกันที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีนักธุรกิจรายฐานก็มาแล่งมาคุยนะครับให้ได้ทราบถึงอันนี้แหละนะครับผมในเรื่องของการค้าการขายนะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันต่อสักนิดนึงนะครับ SRU นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะจัดกิจกรรม SRU Open House 2027นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2570นะครับวันที่22-24กรกฎาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดให้รับสมัครออนไลน์นะครับใครสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับผมนะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับนะเรื่องของให้ไปในเร็วนะกำลังว่าจะไปเรื่องของจะมีข้าวเรื่องรับสมัครงานนะครับพอดีมันเคลื่อนไปเร็วเลยก็เคลื่อนเร็วก็เคลื่อนเลยนะพลาดไปคนนะครับนะพลาดไปคนพลาดไปคนนะครับเราเรื่องของเทศบาลตำบลวัดประดูครับเทศบาลตำบลวัดประดูโดยท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านก็นี่เลยนะครับทางเทศบาลตำบลวัดประดูก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมเรื่องของผู้สูงอายุนะครับนะแล้วก็ไปประกวดนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับที่มีสุขภาพดีนะครับก็เรียกว่ามีการจัดประกวดนะครับกิจกรรมนะครับของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะในการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับในการประกวดกิจกรรมทางกายชมรมผู้สูงอายุมหากรรมผู้สูงอายุวัยเข้มแข็งสู่สุขภาพที่ยั่งยืนของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านก็ส่งเสริมนะครับเต็มทีนะครับส่งเสริมเต็มทีนะครับผมนะส่งเสริมในทุกมิตินะครับส่งเสริมกันในทุกมิติของคุณภาพชีวิตของพี่น้องนะครับนะในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวัดประดูครับ เอาเราก็มากันที่เรื่องของ เทศบาล

0: เทศบาลบ้านสัดเด็ดนะครับเทศบาลบ้านสัดเด็ดนะครับนะมีการจัดการแข่งขันนะครับเอ้ยกีฬานะครับนี่วันที่13นี่คือตะกร้อใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีงานนะครับโค้งดีบ้านสัดเด็ดนะครับโดยท่านนายกลักขณาดำนินนะครับท่านนายกดำนาลักขณาดำนินนะครับนะจัดโค้งดีบ้านสัดเด็ดนะครับ13ถึง22กรกฎาคมนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมตำบลบ้านเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในงานก็มีสินค้าโอท็อปการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเสด็จนะครับผมนะนี่ก็เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้ทราบกันนะครับผมเราก็ไล่เรื่องยู่ไล่เรื่องยู่นะครับนะในส่วนของที่เราก็ต้องนี่แหละนะครับมาบอกเล่ามาบอกกันให้ทราบกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวนะเบาตูปิดเสียงก่อนมีเสียงรบกวนหน่อยๆนะครับมีเรื่องนี่สักคิดนึงนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่ทางชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะทางด้านชุมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็เรียกว่าพบการลักลอบตัดไม้เย้ยนะครับในเขตป่าสงวนหมู่5อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชาวบ้านก็มีการแจ้งเบาะแสนะครับการตัดไม้ขนาดเย้ยในพื้นที่ป่าสงวนแต่จนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ถูกนำออกจากพื้นที่ขณะที่มีข้อกังวลนะครับว่าเมื่อแจ้งหน่วยงานบางแห่งข้อมูลมักจะรั่วไหลทุกครั้งนะก็มีข้อมูลแล้วก็มีเล่งที่มานะครับระบบระบุผิดกัดอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของชุมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีภาพดาวเทียมนะครับว่ามีพื้นที่ประมาณ13รายสร้างงาน68ตารางวานะครับแล้วก็ทางชุมรมต้านทุจริตเนี่ยนะครับก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับอายัดไม้ของกลางตรวจสอบผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อสาธารณะโดยเร็วนะครับเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้เราก็มา
1: เดี๋ยว
0: นะครับนี้เราก็ได้มาอะไรนะมาเรื่องของป่านะครับก็ไม่ดูยี่ทำพลื้อนะครับนะป่าไม้ตัดไม้เสร็จก็เอาพื้นที่ไปทำกินทำไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็ควักนะครับคุณสุภวิทย์กมลบุตรนะครับนะนี่แกเป็นครูเผยกันนะครับแกบอกได้รายงานคราวนี้นะครับพระครูวิสุทธิคุณอาวุธสุทธิคุณคุณวุฒิคุณนะครับไหนเอ้ยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นะครับคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานีทีมงานคารวาสนำใจพระสงฆ์ได้มอบนะครับพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองไม้นะครับนำเครื่องนอนเครื่องชายภายในครัวเรือนทุ่งยางชีพนะไปมอบให้กับครอบครัวนะครับซึ่งมีล้านทรงคุณนะครับแล้วก็ในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าทองไม้อำเภอการดิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะอันนี้ก็เป็นคุณตานะครับอายุมากแล้วนะครับนะไปมอบแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือกันมีน้ำดื่มมีข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับไปช่วยกันดีนะครับผมเอาเป็นว่าเวลาของรายการวันนี้อาจจะจบเร็วนะครับนะบ่าวตู้วันนี้อยู่ที่สนามฟุตบอล7คนยาเทียมนะครับอาเมนอารีนานะครับซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับนะก็เป็นการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนนะครับทางด้านการกีฬานะครับนะเราติดตามชมรายสดได้นะครับทางเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้บ่าวตู้กับน้องแซมนะครับต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดี
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 ตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็น3.80 บาทมีผลตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของ

0: สังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้

0: าชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
13: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆ

0: ก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหา

0: ขียว Princess หอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งไคล้เราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศัตว์โรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เพศัตของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เพศัตนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เพศัตมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เพศัตของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปกันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศศาสตร์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศศาสตร์ของเราด้วยนะคะปริศนาณตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมน

0: ปืนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอำปืนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นปฏิบัติการตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุธพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุธพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารโลกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประชาชาติหรือ GNI ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในภูมิภาคสำหรับ GNI คือมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ประชาชนและธุรกิจของประเทศได้รับไม่ว่าจะเกิดการทำงานการผลิตการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมใช้ประกอบการประเมินระดับพัฒนาประเทศและสะท้อนขนาดรายได้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลของธนาคารโลกปี68ระบุว่าไทยมี GNI อยู่ที่ระดับ 562,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี67ประมาณ 49,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในขนาดรายได้ประชาชาติที่อยู่ในกลุ่มสูงของอาเซียนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยยังมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงในภูมิภาคทั้งด้านการผลิตบริการการท่องเที่ยวเกษตรอาหารโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความ

0: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับลูกอมบ้านเราสมัยก่อนนะคะเรียกลูกอมว่าลูกกวาดพอกับแม่ท่ามนะคะพอกับแม่ว่ากินได้แล้วันกินลูกกวาดนะคะสมัยก่อนถ้าเด็กชอบกินลูกกวาดนะคะพ่อกับแม่ก็จะชอบดุเนื่องจากทำให้ฟันผุค่ะแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะชอบนะคะลูกกวาดคำว่าลูกกวาดในภาพจำของเราก็คือสีสันมันจะสวยงามมีหลากหลายสีสันเป็นลูกอมอมยิ้มนะคะลูกกวาดอะไรทั้งหลายแหล่ค่ะลูกอมวัชรวรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะอีก2เพลงนะคะที่น้องแซมเปิดไว้ให้ทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงศุกร์ไม่ใช่ศุกร์ที่จะไปวันศุกร์อีกแล้วดีเจวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่8นะคะกรกฎาคม2569ค่ะนะคะทักทายแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงภาคเช้านะคะช่วงเวลาสายๆก่อนที่จะกินอาหารมื้อกลางวันกันมีเพลงเพราะๆมาฝากค่ะมีอะไรก็จะมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังทักทายถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะสัญญาณออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งสุราษฎร์และอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมนะคะผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำนะคะพี่อมสวัสดีค่ะอยากฟังคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะอยากฟังรักจังสวัสดีพี่เอกอนุพงศ์สวัสดีชัยมานด้วยค่ะอยากฟังก่อนตายของบิ๊กแอดน้องเต้สวัสดีค่ะขอเป็นนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะคะน้องต้นน้ำอยากฟังรักเธอคนเดียวของพี่กบแท็กซี่พี่สมยศสวัสดีค่ะพี่เอ็มหมดคนทรายมาแล้วสวัสดีค่ะและสวัสดีทางตอตอของกระเพราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกดใจค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยทักทายกันสวัสดีค่ะพี่วีสุนะคะพี่หนูแอมคุณแม่ลูกสามสวัสดีจ้าขอเพลงของพี่เสกด้วยเพลงอะไรก็ได้โอเคจ้าสวัสดีพี่ศักชัยนะคะสวัสดีน้องอาทิตย์ด้วยนะครับผมเพิ่งมาดูไลฟ์คืนนี้ครั้งแรกขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณอ้อนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอ

0: ไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของพี่ศิรศักดิ์นะคะขอเพียงอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันนิ้วจิ๋วเพิ่งมาฟังครั้งแรกเลยจากชลบุรีขอบคุณครับหนุ่มเมืองชนขอบคุณนะครับหนุ่มชลบุรีพี่สุชาติสวัสดีค่ะสวัสดีใครอีกพี่สวัสดีชายเซนะคะผมขอบคุณใจส้มด้วยนะคะสวัสดีคุณเบนคุณเบนนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณครับเรียกผมว่า F ก็ได้นะครับชื่อเล่นผมเองโอเคครับน้อง F ขอบคุณมากครับ F อะไรดี F เสื้อสักตัวได้ไหม ทักทายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้8กรกฎาคม2569นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รับเกียรตินะคะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะในโอกาสที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบค่ะในวันนี้นะคะ8กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีประสบนิกรค่ะที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะคะอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะที่หน้าแอฟฟ้าของพีอาร์สุราษฎร์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์สุราษฎร์ธานีค่ะก็กำลังถ่ายทอดสดนะคะบรรยากาศการแล่นเรือใบเฉลิมพระเกียรติค่ะณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานน้ำเผอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขณะนี้กำลังมีการถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดได้เลยนะคะกับการแล่นเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะในครั้งนี้ค่ะโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศในเขื่อนรัชประภาของเราเนี่ยสวยงามมากๆนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนเลยค่ะที่อยากจะมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรือใบค่ะกำลังแล่นอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภานะคะโอ้แบบสวยงามมากค่ะเข้าไปชมกันได้เลยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่เลยค่ะที่หน้าแอฟฟ้าของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ก็ขอติดต่อพี่ยุ้ยสักครู่เดียวนะคะจะได้อัปเดตราคาทองกันสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจการลงทุนทองคำค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าวันนี้ราคาทองจะไปทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวติดต่อพี่ยุ้ยกันเลยค่ะอ่ะตอนนี้พี่ยุ้ยอยู่ในสายกับกระเพราแล้วนะคะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะราคาทองก็ยังทรงๆอยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่ 65,150 บาทรับซื้อคืน 64,950 บาทนะคะก็ยังทรงอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะไม่ไปไหนไกลนะคะดังนั้นใครที่อยากจะมองแนวโน้มทิศทางให้ชัดเจนนะคะว่าอยากจะเข้าเก็บพี่ก็คิดว่าถ้าเก็บน้อยๆ ยังทยอยซื้อได้นะคะ 65,000 ประมาณต้นๆ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขายทำกำไรช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะคะก็ยังไม่แนะนำให้เก็บยาวอยู่เช่นเดิมค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือสามารถทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะแต่ราคานี้ก็คือยังเข้าซื้อได้อยู่นะคะพี่ยุ้ยขา
2: เข้าซื้อได้แต่ก็ต้องไวอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราไวเราก็สามารถทำกำไรรอบสั้นได้นะค
1: ะ
2: แต่ถ้ามองตลาดไม่ออกก็พี่มองว่าแนะนำว่ายังอยู่เฉยๆดีกว่านะคะเพราะเหตุการณ์ทางไม่ว่าสหรัฐเองและอิหร่านนะคะเมื่อเช้านี้สหรัฐยังถล่มอิหร่านอยู่เลยนะคะทองก็ตกใจนิดหน่อยมีการย่อตัวลงมาอีกแต่ช่วงสายๆนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ยังไม่สงบเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำให้ลงทุนระยะยาวค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคำแนะนำดีๆจากพี่ยุ้ยนะคะส่วนผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการ

0: อบรมออนไลน์ค่ะพี่ยุ้ยขาตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ลงทะเบียนได้เลยค่ะเลือกเวลาที่เราสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาช่วงค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์ที่เราสะดวกเราเข้าไปในเพจแล้วก็สามารถลงทะเบียนส่วนเวลาที่เราสนใจแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาได้ฟรีนะคะตรงนี้
0: คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่หน้าแอปฟ้านะคะของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ได้เลยค่ะหรือจะเป็นทางแอปฟ้าของห้างทองแม่มารีเจ็ดนะคะสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนแล้วก็เลือกเวลาที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะที่ศูนย์ซื้อขายนะคะเปิดอบรมให้กับนักลงทุนนะคะที่สนใจการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับรักเธอคนเดียวพี่กบแท็กซี่ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าไม่ได้ฟังนานมาแล้วก็คิดถึงเพลงนี้เหมือนกันสวัสดีพี่พิชัยนะคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยจ้ะสวัสดีน้องภูสวัสดีพี่อ้อยทางต่อๆด้วยนะคะสวัสดีพี่ต๊อดค่ะพี่ต๊อดนะคะพี่อสมทระยองเรียกว่าต๊อดนะคะทักทายพี่ต๊อดจากระยองนะคะสวัสดีฮ่องเต้นะคะ

0: สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ขาถึงบอกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทำอะไรก็ทำให้มันดีที่สุดนะดีที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะความพอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันทำให้ดีที่สุดในแบบฉบับของเราแล้วก็ขีดความสามารถที่เรามีในแต่ละวันนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนาะรับรองว่าเราจะไม่เสียดายนะคะเสียใจมีแต่จะไม่เสียดายนะคะเพราะเราทำมันดีที่สุดแล้วตอนที่เรายังมีชีวิตแล้วก็ยังมีลมหายใจทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะทางแอฟฟ้าพี่อ่อนด่านช้างมาแล้วจ้าพี่สุดสาครด้วยนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะว่ามั่นพี่แรงเลยทุกเลยค่ะฝากบอกน้องภูมิด้วยนะครับพี่สุดสาครบอกว่าน้องภูมิต่อเช้าเรามีนัดกันนะอย่าลืมนะวะปลายทางที่วัดปลายน้ำนะครับไม่ดูไปทำไรกันล่ะตรงกว่านี้อ่ะก็พอบอกให้แล้วนะพี่สุดสาครนะสวัสดีพี่ทวยยายมันด้วยนะครับหนาขุดด้วยสวัสดีค่ะพี่นุชเหมืองทวดด้วยสวัสดีค่ะมากันต่อที่ซิงเกิลใหม่หน่อยแล้วกันเนาะสลับกันนะคะเก่าบ้างใหม่บ้างงานจากโบกี้ไลออนค่ะซิงเกิลใหม่นะคะเพลงนี้ชื่อว่านาฬิกาสี

0: นี่จิ๋วค่ะยาวความหงามาลงที่ฉันนะขอบคุณน้องเอฟด้วยนะหนุ่มชลบุรีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์ถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะทุกรุ่นนะคะแล้วก็มีโชว์รูมเยอะมากๆอยู่ครอบคลุมทั่วทั้งสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะโปรโมชั่นนะคะพิเศษเพื่อลูกค้าของสุภกิจมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนะคะสุภกิจมอเตอร์ช่วยดาวนะคะสุภกิจมอเตอร์ให้ส่วนลดค่ะสุภกิจมอเตอร์นะคะแถมฟรีประกันภัยรถหายฟรีทะเบียนพรบนะคะสุภกิจมอเตอร์ให้คุณออกรถง่ายๆใช้บัตรประชาชนไปเดียวไม่ต้องมีคนค้ำประกันค่ะส่วนลดของแถมเยอะแยะมากมายเลยเพียงแค่คุณนะคะมาเป็นลูกค้าของเรานะคะคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษดาวน้อยผ่อนสบายนะคะทุกรุ่นจริงๆแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆนะคะอัปเดตใหม่ล็อตใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกอยู่ตลอดเลยค่ะจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ติดต่อสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรได้เลยค่ะ
3: M Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งเพลงนะคะงานเก่าๆจากพี่ศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ค่ะ
4: รักใครสักคน
0: ไม่ขอให้เป็นเหมือนใคร

0: ็นอีกเพลงนึงที่เพราะมากนะคะเพลงนี
1: ้ผมแต่ง
0: คุณแม่ลูกสามจ๋าเพลงของพี่เสกโลโซกระเพาะเปิดได้นิดเดียวเปิดไม่ทันขออภัยจริงๆนะคะก็เลยเลือกเพลงนี้มาค่ะคืนจันทร์งานจากพี่เสก
1: คนหนึ่งที
0: ่ขอบคุณที่ติดตามนะคะสมทร102สุราษฎร์ธานีค่ะในส่วนของช่วงแรกนะคะชั่วโมงแรกของเราวันนี้หยิบเสียงเพลงมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนนะคะชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาฟังกันกับลูกทุ่งเพื่อชีวิตในช่วงของสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18หลังข่าวสับนักข่าวไทยมาเจอกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองไม่ได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.

0: นอดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมนอแสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถัง

0: ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

เริ่มต้นมานะคะกับว่าวค่ะช่วงนี้มีลมไหมคะก็ลมแรงอยู่เนาะสามารถเล่นว่าวได้ไหมคะช่วงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคะเหมือนเมื่อวานนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยร้อนจัดมากๆเลยช่วงกลางวันแล้วก็วันนี้นะคะก็คิดว่าอุณหภูมิก็คงจะจัดอีกเหมือนเดิมเพราะดูจากอุตุที่เขาแบบมันขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์ว่าวันนี้อากาศจะอุณหภูมิสูงนะคะในช่วงกลางวันยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคือแดดมันร้อนจัดจริงๆอ่ะใครที่ทำงานการจ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวเนาะใส่หมวกนะคะใส่กางเกงขายาวปกปิด UV สักนิดหนึ่งนะคะรังสี UV อันตรายมากๆเลยนะไม่ได้บอกว่าให้หลายคนเนี่ยรักษาความสวยความหล่อนะคะมากกว่านั้นอันนั้นก็คือด้วยแต่ก็คือมากกว่านั้นก็คือรังสี UV เนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะต่อผิวหนังของเราแล้วก็ใครที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวบางโรคเนี่ยรังสี UV ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นโรคได้นะคะซึ่งมันน่ากลัวมากๆรังสี UV มันอันตรายมากๆเลยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต้องตระหนักให้ดีๆนะคะแล้วก็ไหนจะเรื่องของสโตรกนะคะเรื่องของลมแดดอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะเนาะไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ค่ะกลับมากับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18สวัสดีเสี่ยชัยด้วยนะคะเสี่ยชัยเจ้าของเมืองแรกค่ะติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ส่งใจส้มมาให้น้องกระเพราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณศิลป์นะคะพี่ป้อมเบต้ามาแล้วสวัสดีครับทักทายกันทางต่อๆเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนว่างๆจะมาใหม่ขอบคุณน้องเอฟมากๆนะครับผมจากชลบุรีพี่ศักชัยนะคะติดตามการขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทางแอฟฟ้ากันด้วยค่ะมาต่อกันที่โชเล่นะคะชคัตพลล่าสุดเนี่ยโชเล่เขาก็เพิ่งจะได้รับรางวัลนะจากทางต่อๆเนาะสองรางวัลเลยอ่ะโอ๊ยต่อหรือว่าทางยูรับทางยูสองรางวัลเลยอ่ะด้วยกระแสเพลงของโชเล่นะคะกับเพลงอะไรนะความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาส่วนเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลใหม่ก็คือคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว

0: อยู่ไม่ไหวก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วใครจะเป็นคนที่จำเขาความทรงจำเกี่ยวกับเขาก็จะหายไปใครจะเป็นคนรอเขาเราไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกอย่างนี้อาจจะเจ็บกว่าตายน่ากลัวมากกว่าตายด้วยซ้ำครับผมความตายไม่น่ากลัวเท่าบางความรู้สึกต่อครับจริงๆในชีวิต
1: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะชีวิตที่เหลืออยู่เราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะโชเล่ค่ะชคัตพลป้าเป๊กกี้บอกว่าตอนนี้ใส่เหลือแต่เล็ดตาแล้วค่ะทำงานกลางแจ้งเมื่อนะคะป้าเป๊กกี้ปิดหมดเหลือแต่เล็ดตาแล้วนะคะบางคนบอกว่าเล็ดตาก็ไม่อยากให้เลือดเลยเพราะใส่แหวนกันใส่แหวนตาดำกันนะคะกันแสง UV นะสรุปว่าเล็ดตาก็ไม่เลือนะคะดีแล้วค่ะนะทนต้องทนแบบว่าทนดึงรังหน่อยทนดึงรังหน่อยนะคะเพราะว่ามัน UV อันตรายจริงๆนะคะสวัสดีพี่ติ๊กอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะพี่สมยศด้วยค่ะพี่ละดาด้วยพี่เดือนด้วยจ้ะสวัสดีค่ะพี่ละดาอยากฟังโกดามของไม้เมืองสวัสดีพี่ประเสริฐนะคะจากระนองด้วยค่ะสวัสดีใครอีกอ่ะพี่เอียดนะคะพี่เอียดจากท่าชนะด้วยค่ะขอเป็นดอกกระเจียวบานมาพี่ประเสริฐอยากฟังสาวอีสานรอรักนะคะสวัสดีประธานด้วยนะคะประธานด่านวัสดุออกประธานด่วนวัสดุก่อสร้างพี่วิทย์นะคะพี่วิทย์ขอเป็นน้องเสนอพี่สนองนะคะของบอเบิร์นหมอภัยดีเจด้วยก็ทุกๆคนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ป้อมเมตตาสวัสดีพี่

ื่อนทางต่อโต้ด้วยนะคะน้องภูมิขอเป็นสักฮิตสักฮุยนะคะของพี่ธีเดชแล้วก็เตยวิริยามาโอเคเดี๋ยวจะจัดให้ครบเลยวาไปโกนนะคะทันไม่ทันวากันอีกเรื่องนึงพื้นที่ปลอดภัยค่ะมาเพลงนี้ก่อนนะ

0: แหละฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกดีพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่

0: ซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท BO Powertech จำกัดค่ะเรารับนะคะดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบนะคะการติดตั้งค่ะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรเลยทีเดียวตู้เมนนะคะตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆค่ะระบบเซฟตี้นะคะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟก็คือเราดูแลครบจบเลยพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กำลังมองหาบริษัทที่ได้มาตรฐานสูงนะคะมีทีมงานวิศวกรควบคุมงานทุกๆขั้นตอนติดต่อเราได้เลยค่ะบริษัทเราตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะแต่เรารับลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าบริการลูกค้าเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศไทยนะคะเนื้อกลางอีสานใต้ออกตกค่ะติดต่อเราได้ขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะทุกๆขั้นตอนนะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานควบคุมงานบริษัท BO Powertech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ออฟฟิศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ 8:00 นถึง 5:00 นสามารถเซฟเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะ077ค่ะ295111 077-295-111 ค่ะหรือ089-470-8288 089-470-8288ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยนะคะบริษัท BO Powertech จำกัดค่ะเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ๆวงภูผาตาปีกันด้วยนะคะแวะมาทักทายกันทางต่อๆขอบคุณค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับดอกกระเจียวบานกองห้วยไร่จ้ะเขาขอลารายการเร็วนี้หนึ่งนะจ๊ะมีภารกิจจะต้องออกไปด้านนอกค่ะแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเจอกัน
3: พ่อน้องแก้ม
1: คุณสำหรับติดตามรับฟังรับชมค่ะส่วนเพลงที่เหลือเดี๋ยวให้แซมมี่นะคะเปิดให้ทุกเพลงตามคำขอเลยหลังจบรายการก็ไปกินข้าวกันและช่วงบ่ายอสมทเพื่อชุมชนเรากลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมค่ะอสมทร้อยสองสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะ

0: แปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านชี้หากรุนแรงสุดนายก7กรกฎาคมแจ้งอุดช่อง2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11รายสูญหาย1รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟัง

0: รับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมน.เพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกปกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะการดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทางรองนายกปกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนองนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกปกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่ง

0: ันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ
1: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกุมหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบ

0: ำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและก็สามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
1: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะพูดเรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยาเสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป2บาท51ส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป2บาท56สตางค์ต่อลิตรครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับน้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2.56 บาทนะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแล้วการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้กระทรวงพลังงานลดราคาขายปลีกน้ำมันลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเย็นเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเรียกประชุมด่วนกบง.และกบน.ซึ่งก็ได้ข้อสรุปการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเหลือไม่เกิน35 บาทต่อลิตรกบน.ครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มการชดเชยดีเซลแล้วก็ลดการจ่ายเก็บเงินสำหรับกลุ่มเบนซินระหว่าง2.05 บาทถึง2.71 บาทต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213 ล้านนะครับ910,000 บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ 57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35 บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
3: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7บาทก็ขอคิดเป็น10บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10บาทกุนเชียงเคยได้1เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง 60-70 นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2 บาทมีผล

0: 7กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในในวิทยากรมณีเนตรบอกว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต 2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

กรณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้น

0: ที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก.51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผอ.ถ.ทับสถ6ทับ4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา9นาฬิกาบริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัตแยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มนะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์นะคะที่พังยับเยินนะคะคนขับก็คือนายบาจาลุนลาเป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะก็ข้อมือหักผิดรูปนำส่งโรงพยาบาลค่ะไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมคะ
1: ต้องตรวจด้วย
0: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮาวางสือฮาวางกังเฮ่อโจและก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนไทยพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11ราย

0: ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางฐานช้างมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
1: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มูซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคลาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารค่ะด้านกาตาร์เจ้าของเรือนะคะหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีก็ประนามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOUที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลเลาะห์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้
0: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสศิธรกุวังคดิลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ไปตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาคองกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อยอร่อย

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเจอกันนะคะในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะก็เราเจอกันค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาเที่ยงนะคะ12นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึง13นาฬิกาค่ะก็อยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลานี้ค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลาก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาวันที่3แล้วนะคะก็กับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการนั่นเองค่ะก็รับหน้าที่นะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กับข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในภาคใต้นะคะที่ส่งไปยังคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในจังหวัดของภาคใต้นะทุกจังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับนะในช่วงนี้ค่ะนะทางวิทยุนะไม่ว่าจะเป็นทางอสมทชุมพรนะอสมทระนองค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตนะอสมทตรังอสมทพัทลุงอสมทสงขลาแล้วก็ที่อสมทยะลาค่ะที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนั่นเองนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะ12นาฬิกากับอีก34นาทีกันแล้วกับปักใต้บ้านเราวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขอเริ่มข่าวนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดยะลากันก่อนละกันนะคะที่เรารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายวันนี้ก็ขอเริ่มที่นี่ก่อนละกันนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะเราก็จะมีการจัดงานนะคะจัดงานค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มีการเตรียมงานกันก่อนนะคะกับงานศาสนาและวัฒนธรรมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่กันเลยนะคะเมาลิดกลางจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็จะมีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่9ประจำปี2569ที่จะมีขึ้นค่ะในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาค่ะเพื่อส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาสืบสานวัฒนธรรมอิสลามและสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะที่ได้เผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนาอิสลามใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะและพร้อมนะคะทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดยะลาด้วยนะคะสำหรับภายในงานค่ะคุณผู้ฟังที่จะมีถึงนี้นะคะก็จะมี7วัน7คืนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันค่ะคุณผู้ฟังนะก็จะมีแบบแข่งขันการอ่านแล้วก็ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานนะระดับ14จังหวัดภาคใต้การบรรยายธรรมนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดขับร้องอนาสีด้วยนะคะนิทรรศการวัฒนธรรมมาลายูค่ะการออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารฮาลาลพื้นถิ่นด้วยรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคุณผู้ฟังสำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็คือการจับรางวัลลุ้นตั๋วเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นั่นเองค่ะที่นครเมกกะนะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสร้างความสนใจ

ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะในงานนะคะก่อนที่จะถึงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยจากทั่วประเทศเลยค่ะรวมถึงต่างประเทศด้วยก็ให้มาร่วมนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีอิสลามค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมอันงดงามสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของนะคะการที่จะมีงานครั้งยิ่งใหญ่กันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็จะทางเทศบาลนะทางเทศบาลนครยะลาก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษานะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษาประจำปีนี้กันด้วยนะคะสำหรับในการกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะมีการพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9กรกฎาคมนะคะเวลา 13:00 นค่ะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาล นครยะลาค่ะแล้วก็จะมีพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้กันด้วยเวลา 13:00 นที่ห้องประชุมช้างเผือกอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาล นครยะลาค่ะและก็จะมีการแห่เทียนพรรษาค่ะคุณผู้ฟังถวายเทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆกันด้วยนะคะในวันพุธที่22กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะและสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะก็จะออกจากศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขยางและก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสิโรรถค่ะถนนรถไฟนะถนนพิษพักดีแยกย้ายไปวัดต่างๆตามที่กำหนดกันด้วยนะสำหรับในวันที่มีการแห่เทียนพรรษานะคะทั้งหมดก็จะมี17วัดด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมทำบุญนะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าในครั้งนี้กันได้นะคะที่ของทางเทศบาลนครยะลานั่นเองค่ะพรุ่งนี้นะใครที่ว่างก็สามารถไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษากันได้เลยตั้งแต่13:00 นนะคะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่ส่งข่าวกันมาในวันนี้นะคะทางกกต.นครศรีธรรมราชค่ะก็มีการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยค่ะระดับจังหวัดเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาคนะคะก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะและเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกันด้วยนะคะกับกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังในครั้งนี้นะคะการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำค่ะนักเรียนและนักองค์การนักวิชาชีพนะคะในอนาคตแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะด้วยการเป็นพลเมืองคุณภาพและเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรนั่นเองค่ะการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยในครั้งนี้ค่ะภายใต้หลักสูตรพลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยวิชาที่1ค่ะก็เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและวิชาที่2ค่ะเป็นการเป็นพลเมืองคุณภาพค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเฟ้นหาเด็กและเยาวชนตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศตามลำดับต่อไปนะคะก็จะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นวิทยากรประชาธิปไตยต่อไปนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากดีเจพี่ดิวด้วยนะคะจากอสมท.นครศรีธรรมราชค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็เลยมาขอแนะนำนะคุณผู้ฟังก็คือจะมาเขาเรียกว่าบอกนะคะว่าที่ไหนกันบ้างนะแต่วันนี้จะขอแนะนำนะคะทะเลสาบเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะออกเดินทางสัมผัสความงดงามของทะเลสาบเชี่ยวหลานนะคะภายในเขื่อนรัชประภาค่ะอำเภอบ้านตาขุนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องค่ะว่ามีภูมิทัศน์นะคะงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังโดดเด่นด้วยพื้นน้ำสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวมรกตนะคะที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะสู่ถ้ำปะการังค่ะเป็นแหล่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะนะคะโดยทางจังหวัดนะคะก็จะเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชื่อทะเลสาบเชี่ยวหลานนะคะควบคู่ไปกับชื่ออ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาค่ะเพื่อที่จะสร้างการจดจำในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยแล้วก็สะท้อนภาพลักษณ์นะการท่องเที่ยวที่ชูจุดเด่นด้านความงดงามของธรรมชาติไทยอย่างแท้จริงนะสำหรับถ้ำปะการังค่ะคุณผู้ฟังนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็นับเป็นอีกจุดหนึ่งด้วยนะสำคัญนะคุณผู้ฟังเป็นจุดหมายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าภาคใต้นั่นเองค่ะความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแล้วก็ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสนะคะกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างคุณค่าและก็ความประทับใจกันด้วยค่ะนะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะทั่วทั้งประเทศนะคะก็ไปเที่ยวกันได้เลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะกับทะเลสาบเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับข่าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากดีเจพี่กะเพราด้วยนะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ส่งข่าวกันมานะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วเราก็ไปต่อกับนะข่าวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังเราไปภูเก็ตกันบ้างจะเป็นเรื่องของเป็นที่กระบี่ค่ะคุณผู้ฟังนะขออภัยด้วยกระบี่นะคะลุยโอเปอเรชั่น90วันนะทลายเครือข่ายยาเสพติดค่ะจับผู้ต้องหา395รายนะยึดยาบ้ากว่า 6.7 แสนเม็ดค่ะพร้อมขยายผลนอมินีต่างชาติด้วยนะสำหรับผลการปฏิบัติการนะปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติด363รายค่ะผู้เสพ20รายผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายและดำเนินคดีสมคบ7คดีค่ะพร้อมยึดของกลางนะก็จะมีในส่วนของยาบ้ายาไอซ์นะคะแล้วก็อาวุธปืนอีก41กระบอกด้วยรถยนต์15คันนะคะรถจักรยานยนต์11คันทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 5.45 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ3คดีด้วยยึดยาบ้ารวมกว่า 470,000 เม็ดนะคะทั้งการลำเลียงทางรถยนต์แล้วก็ซุกซ่อนนะคะในพัสดุขนส่งด้วยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ค่ะก็ยังแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะก็ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยรวม17บริษัทค่ะถือครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมนะคะเกือบ5ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังโดยศาลอนุมัติหมายจับ40หมายจับกุมได้แล้ว39รายแบ่งเป็นคนไทย28คนค่ะและต่างชาติ11คนพร้อมเดินหน้าขยายผลนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบเบาะแสการกระทำผิดนะคะที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้นอมินีต่างชาตินะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคุณผู้ฟังที่สถานีตำรวจทุกแห่งหรือสายด่วนค่ะที่1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะและนี่ก็เป็นในข่าวนะคะของทางจังหวัดกระบี่ค่ะนะพี่ดีเจพี่แจงนะคะพี่แจงจากอสมทภูเก็ตค่ะที่ได้ส่งข่าวนะของจังหวัดกระบี่กันมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหมดเวลากันอีกแล้วนะคะ12นาฬิกานะคะกับอีก46นาทีค่ะคุณผู้ฟังนะไปกันต่อที่ชุมพรค่ะกับวันสถาปนามณฑลทหารบกที่44ครบรอบปีที่76นะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็รำลึกเกียรติ

0: เกียรติประวัติของหน่วยด้วยนะคะมณฑลทหารบกที่44ค่ะก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ76ปีค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานนะคะและอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลผู้ล่วงลับค่ะตลอดจนร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของหน่วยซึ่งมีพัฒนาการจากการจัดตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ก่อนได้รับการจัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกที่44นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะและได้รับพระราชทานนามว่าค่ายเขตอุดมศักดิ์ค่ะตลอดระยะเวลากว่า76ปีค่ะมณฑลทหารบกที่44ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญทั้งด้านการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงนะคะการพัฒนาพื้นที่ด้วยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะและจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องโดยในพิธีในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นไปด้วยความสมเกียรตินะคะแล้วก็เรียบร้อยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของหน่วยนะคะและความมุ่งมั่นของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังนะข่าวจากดีเจพี่โอนันทวัฒน์นะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะจากอสมทชุมพรค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็ไปกันต่อเลยที่จังหวัดระนองค่ะนะคะที่ส่งข่าวกันมาจากดีเจเจ้าป้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้หารือโครงการด้วยจงรักและภักดีค่ะคุณผู้ฟังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะกับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการด้วยจงรักและภักดีนะคะก็ได้จัดตั้งบริษัทระดับอำเภอทั่วประเทศนะคะจำนวน928บริษัทครอบคลุม878อำเภอค่ะแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีแนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนค่ะประชาชนมีความสุขผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนควบคู่กับการต่อยอดองค์ความรู้และเชื่อมโยงศักยภาพของชุมชนสู่ระดับสากลค่ะภายใต้แนวคิดDrive local to global and bring global back locally ค่ะนะคะก็สำหรับโครงการนี้นะได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะโดยจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะร่วมพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองต่อไปค่ะนะคะและนี่ก็เป็นข่าวจากจังหวัดระนองนะโดยดีเจเจ้าป้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะกับข่าวที่ได้ส่งมาในวันนี้จากอสมทระนองกันด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก50นาทีเรามีอีก2ข่าวค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่พัทลุงกันค่ะ
1: พัทลุงเดินหน้าสร้างเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าผนึกทุกภาคส่วนลงนาม MOU คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมจัดพิธีเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคสาธารณสุขภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนนายนนท์ประวิตรแก้วนุ่มประธานเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุงกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสังคมโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกทำให้เป็นกระแสนิยมในกลุ่มวัยรุ่นผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกลิ่นรสที่ดึงดูดใจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล

0: ำบลตำนานไม่น้อยกว่าร้อยละ80เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เครือข่ายสีขาวพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเทศบาลตำบลตำนานสำนักงานสาธารณสุขสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานศึกษาวัดชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาระสำคัญของความร่วมมือประกอบด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560อย่างจริงจังการกำหนดพื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีการห้ามแบ่งซองขายห้ามโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายรวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามซื้อห้ามขายและห้ามมีไว้ในครอบครองพร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2550จนเกิดนโยบายสาธารณะและมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายพื้นที่ในปีนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้เทศบาลตำบลตำนานเป็นต้นแบบพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าก่อนขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยเด็กและเยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด200คนประกอบด้วยภาคีเครือข่าย16เครือข่ายคณะครูนักเรียนในพื้นที่จำนวน4โรงเรียนอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านพระประชาชนสื่อมวลชนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก็มีการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อกระจายออกให้ความรู้แจกสติกเกอร์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตำนานครอบคลุมทุกหมู่บ้านกฤษณิภานิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวจากพัทลุงนะคะจากพี่ดีเจจ๊ะจ๋ากฤษณิภาด้วยเราไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการผนึกกำลังเปิดปฏิบัติการ90วันเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างสังคมปลอดภัยจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดสงขลาเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลากล่าวรายงานและมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอกำลังพลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า280คนณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่าอำเภอเมืองสงขลาการดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้กฎหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครอบคลุมทั้งมิติการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจังหวัดสงขลาโดยศูนย์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาจึงขับเคลื่อน Operation 90 Days ในระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569ผ่าน3ปฏิบัติการหลักได้แก่การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโรงเรียนและครอบครัวรวมถึงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินการผนึกกำ

0: ลังปราบปรามยาเสพติดโดยมุ่งสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนและการดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและการบำบัดฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมโดยให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดพร้อมผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการดำเนินงาน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทางด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสงขลาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอขอบคุณข่าวจากจังหวัดสงขลานะคะโดยดีเจพี่แจ็คลักษณะด้วยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการปักใต้บ้านเราก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขออภัยค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกรณ์เจยุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธ

0: ศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยป.รวมถึงเสนอยุบกอรมน.ด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศขบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับฝากก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02-114-3990

0: าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุ

0: เด็ดสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT
0: พระเมตตาจรัสแจ้ง
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันกับบ่ายวันพุธนะคะเวลาเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะเจอกันอีก1ชั่วโมงค่ะในช่วงของยามบ่าย
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: บ่ายนี้เริ่มต้นมากับเสียงเพลงเพราะๆนะคะงานจากพี่โรสสิรินทิพย์ค่ะกับเพลงมากกว่ารักนะคะอยากฟังเพลงสตริงเก่าๆนะคะยุค80-90แนะนำได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะแต่อาจจะเปิดเพลงได้ไม่เยอะนะคะเอาตัวไว้ก่อนสวัสดีพี่อ้อยด้วยค่ะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับน้องเตด้วยอยากฟังทุกๆข้อของลามานูนโอ้เพลงนี้เกือบลืมไปแล้วนะเกือบลืมไปแล้วเพลงนี้ทุกๆข้อเพลงนี้เป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งของลามานูนเลยนะก่อนหน้านี้สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอเป็นเพลงยอมจำนนฟ้าดินนะคะของโบวี่ค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะจ๊ะทักทายกันเข้ามาค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุของสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรถค่ะขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาที่ต้องลารายการตอนเช้าก่อนนะเนื่องจากพาพี่นิดพี่อู๊ดนะคะน้องสายหมอค่ะไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่กำลังจะข้ามทางม้าลายค่ะคนไทยนะคะคนไทยเป็นคนรีบร้อนนิดนึงก็คือจังหวะตรงทางม้าลายเนี่ยมันจะมีไฟแดงใช่ไหมคะไฟแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์ก็คือสัญญาณที่สำหรับคนที่ข้ามทางม้าลายเป็น2ตอนอยู่2ช่วงนะคะก็อ่ะช่วงแรกถ้าเป็นไฟสัญญาณไอ้คนข้ามทางม้าลายได้ก็จะต้องมาหยุดที่กลางถนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรออีกฝั่งนึงให้เป็นสัญญาณไฟเขียวคนข้ามทางม้าลายถึงจะข้ามได้นะคะมันก็จะเป็น2ตอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคนไทยเป็นคนรีบร้อนนิดนึง ก็มันเป็นจังหวะที่ทีมของพวกเราแล้วก็คนอื่นๆด้วยอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางถนนแล้วก็กำลังที่จะรอไฟเขียวของสัญลักษณ์ของคนข้ามถนนเนี่ยให้ไฟเขียวขึ้นเพื่อที่จะได้ข้ามไปที่หน้าโรงพยาบาลแต่เผอิญนะคะไฟเขียวขึ้นแล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่รถจะต้องติดไฟแดงใช่ไหมคะแต่ก็รถคันแรกที่ตรงมาทางเส้นตรงเนี่ยค่ะเส้นถนนศรีวิชัยเนี่ยก็ประมาณว่า2จิต2ใจจะเหยียบให้พ้นไฟแดงดีนะคะหรือว่าจะหยุดดีแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเหยียบนะคะก็คือให้มันเลยไฟเหลืองไปนะคะแต่มันก็ขึ้นไฟแดงซะก่อนแล้วไอ้จังหวะที่ว่าขึ้นไฟแดงเนี่ยแล้วไฟเขียวของคนข้ามถนนเนี่ยมันก็ขึ้นพอดีเหมือนกันนะคะรถเก่งคันนั้นเขาก็เลยมาจอดนะอยู่ที่ทับทางม้าลายเลยนะคะก็คือรถเนี่ยคล่อมทางม้าลายเลยนะคะก็เลยทำให้คนที่จะข้ามทางม้าลายเนี่ยต้องแบบหยุดชะงักจึ๊กนะคะจึ๊กเลยแล้วก็ต้องแบบว่าแหวกอะค่ะนึกภาพออกไหมคะพอรถมาจอดตรงกลางใช่ไหมคะคนที่จะข้ามทางม้าลายเนี่ยก็ต้องแหวกค่ะแหวกไปทางหน้าอ้อมไปทางหน้ารถนะคะอีกครึ่งนึงก็อ้อมไปทางหลังรถเพื่อที่จะข้ามไปทางฝั่งโรงพยาบาล นะคะพอไปได้ส่วนหนึ่งทุกคนก็หันมองเป็นสายตาเดียวกันหันไปมองรถเป็นสายตาเดียวกันว่าเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเจ้าของรถก็คงจะแบบนึกขึ้นได้ตัวเองกำลังขับรถคล่อมทางม้าลายอยู่เพราะว่าติดไฟแดงพอดีก็เลยจะถอยนะคะถอยกลับเข้าไปเพื่อไม่ให้มันเลยเส้นขาวจังหวะที่ถอยก็อาจจะไม่ทันได้ระวังนะคะไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งก็กำลังจะข้ามจากฝั่งโรงพยาบาลมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อ้อมข้างหลังรถอะค่ะอ้อมข้างหลังรถก็นิดเดียวเลยก็เกือบถอยหลังชนคุณลุงเหมือนกันนะทุกคนก็เลยหันมองไปสายตาเดียวกันอีกอะคือมันอันตรายมากๆนะคะโดยเฉพาะในย่านที่เป็นย่านชุมชนหรือว่าย่านที่เป็นหน้าจุดสถานที่สำคัญที่ว่ามีคนผ่านไปมาเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลหน้าห้างสรรพสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องชะลอกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าจังหวะที่ไฟเหลืองขึ้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้ชะลอเพื่อที่จะรอหยุดรถไฟแดงแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีทางม้าลายที่โดยเฉพาะที่หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยมันจะมีทางม้าลายที่คนใช้ทางม้าลายตรงนั้นในการข้ามถนนนะคะเยอะตลอดทั้งวันเลยก็ขอให้ทุกท่านเพิ่ม ความระมัดระวังในการขับขี่กันสักนิดนึงนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็โชคดีไปที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะมันแค่เสี้ยววินาทีแค่นิดเดียวอะค่ะนะรู้แล้วค่ะว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เราก็ต้องเคารพกฎจราจรนิดนึงเนาะโดยเฉพาะขอเน้นย้ำว่าโดยเฉพาะแหล่งที่เป็นย่านชุมชนที่ผู้คนสัญจรไปมาแล้วก็ข้ามถนนกันเยอะๆเนี่ยต้องระวังให้มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไฟเหลืองขึ้นแล้วก็ชะลอรถหยุดสักนิดนึงนะคะไฟเขียวแล้วค่อยออกรถใหม่นะเดี๋ยวนี้ไฟเขียวก็เช่นเดียวกันเนาะไฟเขียวก็แทนที่เราจะเหยียบรถบึ่งเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเนี้ยพอขึ้นไฟเขียวปุ๊บเนี่ยต้องหันมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีใครหลุดไฟแดงมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพิ่งจะรับฟังข่าวสรุปข่าวภาคเที่ยงมานะคะกับปักใต้บ้านเราฟังข่าวกันมาเยอะแล้วเนาะเป็นเข้ารายการช่วงบ่ายขอแถบอีกสักหนึ่งเพลงก่อนที่จะมาเล่าข่าวนะคะว่าวันนี้มีอะไรเคลื่อนไหวบ้างในพื้นที่สุราษฎร์ธานีหรือว่ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจหรือเปล่า

0: สวัสดีคุณสุภาพรด้วยค่ะติดตามการขอบคุณมากๆค่ะใช่มานสวัสดีค่ะอยากฟังเป็น Happy Birthday ในเวอร์ชั่นของพี่อริสมันพงเรืองรองนะคะได้เลยค่ะสวัสดีพี่อรนุพงจากนครศรีพี่เจมสวัสดีค่ะขอเพลงรักไม่มีวันหยุดนะคะมอบให้กับพี่ต้องค่ะทีมงานป่าไม้นะคะจากคนใกล้แต่เหมือนไกลโอ้ยเจ็บปวดประโยคนี้ได้เลยนะคะขอเพลงรักไม่มีวันหยุดนะคะพี่ต้องค่ะพี่ต้องอยู่ไหมเอ่ยมีสาวสวยมอบเพลงให้นะคะรักเธอไม่มีวันหยุดค่ะพี่ต้องนะคะพี่ต้องทีมงานป่าไม้พี่ต้องพี่ต๋องเหรอคะพี่ต๋องใช่ไหมกะเพราอ่านไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กพี่ต๋องใช่ไหมคะพี่ต๋องทีมงานป่าไม้จากคนใกล้แต่เหมือนคนไกลได้ได้ได้พี่เดี๋ยวนะคะ
1: พี่อะไรอ่ะพี่ต๋องพี่ด้องเหรอคะ
0: พี่ดังหรือพี่อะไรตัวอะไรเอ่ยคอควายเหรอคะพี่ข้องเหรอคะใช่ไหมปลาเต่าหรือคอควายตัวหนังสือมันเล็กมากแล้วก็มองไม่เห็นนะอ่ะถ้าเอ่ยชื่อผิดขออภัยแต่เจ้าตัวน่าจะรู้ตัวแล้วตอนนี้ว่ามีสาวสวยมอบเพลงให้เดี๋ยวก็พอจัดให้นะคะสักครู่เดียวค่ะส่วนช่วงนี้นะคะขอบคุณไปด้วยนะคะสำหรับเชฟรอนค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีแล้วค่ะเราร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกนะคะในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเลยเพราะว่าเราเชื่อมั่นนะคะในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กพี่ด้องเหรอคะพี่ด้องใช่ไหมคะพี่ด้องนะพี่ด้องพี่ด้องทีมงานป่าไม้นะคะถูกไหมคะพี่ดงพี่ดงอ๋อดงกระดงใช่ไหมคะเฮ้ยแล้ววะชื่อเพื่ออ่านยากกว่านี้พี่ดงทีคายวัดทีคายวัดทีควัดข้าวอ๋อพี่ดงโอเคโอเคน้องภูมิขอบคุณมากพี่ดงนะทีชายควัดข้าวโอเคค่ะพี่กะเพรารู้เรื่องแล้วพี่ดงพี่ด้งทีมงานป่าไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทีมงานป่าไม้ทุกคนด้วยขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกระเพาะเปิดเพลงให้นะอ่ะเดี๋ยวติดตามนะคะข่าวสารสำคัญในพื้นที่กันก่อนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะคะจากสมเด็จพระราชินีค่ะเนื่องด้วยนะคะในวันนี้สมเด็จพระราชินีได้ทรงแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่เขื่อนรัชประภานะคะที่อำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินค่ะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งแข่งขันกีฬาเรือใบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยทรงเป็นองค์ประธานกดแตรสัญญาณแล่นเรือใบณบริเวณทางเข้ากุ้ยหลินนะคะมีนักกีฬาเรือใบร่วมแข่งขันในครั้งนี้มากถึง68ลำด้วยกันค่ะจำนวนผู้แข่งขัน74คนท่ามกลางประสบนิกรชาวไทยและเยาวชนร่วมชื่นชมพระบารมีประมาณ 4,000 คนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้ทรงเรือTH48 มีนักกีฬาเข้าร่วมในเรือดังกล่าว6คนพระองค์ท่านทรงมีทักษะในการบังคับเรือใบได้อย่างสง่างามภายใต้ความเร็วของลม9น็อตต่อชั่วโมงค่ะซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับทิศทางลมถึงจะทำให้เรือใบเนี่ยกางได้อย่างสวยงามแล้วก็ต้องสามารถบังคับหางเสือได้อย่างเหมาะสมนะคะ ซึ่งจะต้องทำงานให้มีความสอดคล้องกันเป็นทีมโดยขบวนเรือใบที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะได้แล่นแปลอักษรเป็นรูปอินฟินิตี้จึงหมายถึงการถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในการเสด็จครั้งนี้สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพเรือและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กราบบังคมทูลเชิญเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สนใจกีฬาเรือใบอย่างกว้างขวางค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการจัด กิจกรรมเยาวชนไทยแล่นเรือใบใช้ชีวิตเป็นซึ่งก็มีเยาวชนจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งการจัด กิจกรรมที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีทัศนียภาพที่งดงามค่ะภายใต้ผืนน้ำสีเขียวมรกตมีจุดเช็คอินที่สำคัญก็คือเขาสามเกลอหรือว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันและผู้ที่มารับชมจำนวนมากค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเราก็ได้เก็บภาพความประทับใจค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมได้นะคะที่เพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนหลายพันคนมาร่วมชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างใกล้ชิดค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของชาวสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะก็มีทั้งพี่น้องประชาชนค่ะและน้องๆเยาวชนนะคะได้เดินทางมารวมตัวกันที่เขื่อนรัชประภาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในโอกาสที่พระองค์ทรงร่วมแข่งขันเรือใบทุกคนก็ต่างตั้งตาเฝ้ารอด้วยความตื่นปิติค่ะและเมื่อพระองค์ได้เสด็จผ่านนะคะทุกดวงใจก็เรียกได้ว่าต่างล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นสิริมงคลยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสมงคลนี้ค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าได้ฟังเพลงกันค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทักทายกันต่อนะคะช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมือลั่น ไปเที่ยวเกาะเต่ากันหน่อยไหมคะเกาะเต่าเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำนะคะที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนโลกเลยนะคะของโลกเลยค่ะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้การยอมรับนะคะแล้วก็อยากจะมาเยือนสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในส่วนของการดำน้ำนะคะทั้งน้ำลึกน้ำตื้นค่ะจุดหมายปลายทางของนักดำน้ำทั่วโลกนะคะหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นที่เกาะเต่านะคะตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่แหละค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลานี้นักดำน้ำห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคมช่วงนี้ค่ะที่เกาะเต่านะคะจะได้มีโอกาสพบกับฉลามวาฬด้วยค่ะคุณผู้ฟังฉลามวาฬนะคะจะขึ้นมาโผล่ทักทายนักดำน้ำที่เกาะเต่าค่ะเรียกได้ว่าสร้างความหือหาแล้วก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทั้งนักดำน้ำนักท่องเที่ยวบอกตื่นเต้นมากๆเลยหลังได้พบกับฉลามวาฬตัวใหญ่มากค่ะความยาวประมาณ 3-4 เมตรเลยปรากฏตัวนะคะพร้อมกัน2จุดค่ะ2จุดดำน้ำที่ชื่อสองจุดดำน้ำนะคะของเกาะเต่าค่ะก็คือกองหินชุมพรแล้วก็กองหินใบค่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสพบฉลามวาฬมากที่สุดแล้วก็พบอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลพร้อมกับขอความร่วมมือมายังนักดำน้ำนักปฏิบัตินะคะให้ควรปฏิบัติตามหลักการในการชมฉลามวาฬด้วยความรับผิดชอบด้วยนะคะแล้วก็เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ต่อไปค่ะนะคะก็คือมาชมได้นะคะเราก็ต้องอยู่เป็นมิตรกับสัตว์ทะเลนะคะสัตว์ทะเลก็ใช่เป็นมิตรกับเราด้วยก็คือให้ปฏิบัติตามกฎตามคำแนะนำนะคะเพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็อนุรักษ์ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามของใต้ท้องทะเลแบบนี้นะคะตลอดไปยาวๆเลยเพราะฉะนั้นนักดำน้ำที่มีความชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากจะเจอฉลามวาฬตัวเป็นๆ นะคะตัวจริงค่ะแนะนำเลยมิถุนายนถึงกันยายนค่ะที่เกาะเต่าสามารถหาโอกาสไปเที่ยวนะคะที่ทะเลได
1: ้ M-Con Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พักฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะงานเก่าๆจากพี่โบวียอมจำนนฟ้าดิน

0: เราก็หาคำตอบให้กับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าทำไมฟ้าดินถึงไม่เข้าใจยอมจำนนฟ้าดินค่ะนะคะเพลงนี้จัดไปอีกหนึ่งเพลงเมื่อวานนี้กระเพรากับน้องสายหมอกนะคะไปที่ตลาดค่ะสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นนัดแรกนะคะหลังจากที่หยุดกันไปนานพอสมควรเหมือนกันก็มีการเพิ่มร้านค้ามามากกว่าเดิมนะคะเทศบาลเองก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ว่าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะคะหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะคะสินค้าโอท็อปของดีของเด่นตามชุมชนต่างๆเนี่ยที่มีสินค้าแล้วก็หาพื้นที่จำหน่ายนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เปิดโอกาสค่ะได้จัดตลาดขึ้นมานะคะทุกวันอังคารค่ะ6 โมงเช้าถึงเที่ยงตรงเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยในชุมชนต่างๆเอาของมาขายได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะนำของมาขายนะคะของดีของเด่นในชุมชนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยที่ฝ่ายกองสวัสดิการนะคะฝ่ายสวัสดิการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ชั้น2ตึก5ชั้นนะถ้ากระผมจำไม่ผิดเอาเป็นว่าติดต่อฝ่ายสวัสดิการได้เลยนะคะก็จะเอาของมาขายได้ทุกวันอังคารค่ะแล้วของสดทั้งนั้นเมื่อวานก็พอไปเดินสัมภาษณ์ไปเก็บภาพบรรยากาศมาเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเนาะพรุ่งนี้ช่วงเวลานี้เลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยเราจะเป็นรายการอสมทเพื่อชุมชนในช่วง MCOT Green Market เพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยไปช็อปนะคะที่ตลาดที่นี่ใช้ชื่อว่าตลาดเกษตรกรของดีวิถีชุมชนนะคะที่หน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารจะได้ชมภาพบรรยากาศกันจะได้ไปรอช็อปนะคะอังคารหน้าแล้วแนะนำว่าตลาดมีถึงเที่ยงก็จริงนะคะคุณผู้ฟังแต่นะคะของตั้งแต่ 8:30 น.ของเริ่มหมดแล้วของเริ่มหมดแล้วก็พอไปกับน้องสายหมอกเนี่ยของคือแบบโอ้โหเหลือน้อยเต็มทีแล้วแม่ค้าบางคนก็บอกว่าเอาของมาขายได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่เอาของมาวางปุ๊บเนี่ยลูกค้ามารออยู่หน้าร้านแล้วนะคะแล้วก็เด็ดมาสดๆผักเนี่ยเก็บมาจากต้นสดๆเลยเด็ดเช้าเอามาขายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรับรองว่าได้ของสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะที่มาจำหน่ายเนี่ยเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นเจ้าของสวนเป็นคนในพื้นที่คนในชุมชนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาขายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยและแทบทุกร้านค่ะมีโครงการไทยช่วยไทยสามารถไปใช้สแกนได้อังคารนี้ไม่ทันได้เป็นไรเดี๋ยวอังคารหน้าแต่อย่าลืมพรุ่งนี้รอชมคลิปก่อนพรุ่งนี้รอชมคลิปก่อนคลิปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยพาชมพาช็อปอุ้ยพูดคุยกันสนุกสนานนะคะยังไงฝากติดตามรายการอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ Green Market ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พอพูดถึงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะล่าสุดก็ไปคว้ารางวัลสุดยอดคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะประจำปี2569จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะภายใต้การนำของท่านนายกประเสริฐบุญประสบค่ะได้ฝากมาขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จและก็พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนถือว่ารางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะของพี่น้องชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะกับรางวัลสุดยอดคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางเทศบาลด้วยนะคะและช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกแปะนะคะประเสริฐบุญประสบค่ะพร้อมด้วยนายพงษ์สภักดิ์อภินิเวศนะคะเลขานุการได้ลงพื้นที่ไปพบปะชมรมผู้สูงอายุชุมชนทุ่งน้อยค่ะที่บ้านประธานชุมชนทุ่งน้อยและชมรมผู้สูงอายุสว.9ณวัดกลางใหม่นะคะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกลางใหม่ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมการออกกำลังกายนันทนาการเพื่อสุขภาพใจที่สมบูรณ์ซึ่งก็ได้รับงบสนับสนุนนะคะ การดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางด้านนายกป้าเองก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพการทานอาหารที่มีประโยช

0: ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมก็พูดกันไปการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ยังได้ประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้สูงอายุในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือนด้วยเพื่อช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็สร้างความร่วมมือของประชาชนในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของชุมชนนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: หนึ่งคำขอกับเพลงนี้ค่ะรักเธอไม่มีวันหยุดพิเศษให้กับสุดหล่อนะคะที่ชื่อว่าผีดงนะคะผีดงทีมงานป่าไม้มีสาวสวยคนอยู่ใกล้แต่เหมือนอยู่ไกลฝากมาให้ค่ะพี่

พี่เดือนว่าไม่ได้ยินค่ะ ตอนเปิดตอนที่ว่าน้องกะเพราแรกกันน้องกะเพราลืมเปิดไมค์ค่ะพี่เดือนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าลืมเปิดไมค์ลืมเปิดเสียในเพจอัลซอมอทอนะคะขออภัยค่ะสวัสดีนายช่างรักเดียวด้วยนะครับสวัสดีป่าแป๊กกี้รอบบ่ายด้วยค่ะนะคะสวัสดีอะไรเอ่ยไปไม่ทันฝากซื้อได้ไหมตื่นสายไปไม่ทันฝากซื้อได้ไหมอ๋อที่ตลาดเหรอถามพี่กะเพราด้วยพี่กะเพราตื่นไหมเพราะว่าพี่กะเพราก็ไปสายขนาดว่าเราไปเช้าแล้วนะแต่ยังไปสายเลยนะคะเพราะว่าคือแบบตลาดเขาเปิด6โมงอะแล้วแบบเฮ้ย8โมงคือของใกล้หมดแล้วอะแล้วทุกคนจะได้ของสดจริงๆนะจะได้ของสดจริงๆอ่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะขอปิดท้ายค่ะนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบนะคะถึงทุกๆท่านค่ะเดือนนี้กรกฎาคมนะคะเป็นเดือนมหามงคลของคนไทยอีก1เดือนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะรัฐบาลนะคะฝากมาเชิญชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพร้อมกับเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้แดดแรงมากแดดแรงมากนะคะอากาศร้อนมากๆเลยดูแลตัวเองกันดีๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุอสมทและสองสุราษฎร์ธานีหรือว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะปิดท้ายเอาไว้กับเพลงที่ชัยมานถามถึงมานะคะงานเก่าๆจากพี่อริสมันพงเรืองร้องเพลงนี้อวยพรวันเกิดค่ะว่าแต่วันนี้วันเกิดใครหรือเปล่าเอ่ยเห็นขอเพลงนี้มาไหนใครเกิดวันนี้บ้างคะสำหรับใครที่เกิดวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ดีด้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคนเลยเป็นวันเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่งคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต.เร่งติดตามในคดีสุภาภรณ์พิมพงศ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกรต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาภรณ์พิมพงษ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกรต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ 246/2 ต่อกรต.ของนางสาวสุภาภรณ์ในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภจีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมส นับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่าย

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันช่วงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเป็นชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆ

้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะแนะนำบทเพลงเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะเดี๋ยวจะฝึกแบบรับสายหน้าไมค์แล้วได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยค่ะ0774054445ค่ะ

ทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับสวัสดีคุณภูมิด้วยค่ะทักทายดีเจสายหมอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหพูดถึงสายหน้าใหม่เมื่อวานนี้สายเขียวก็โทรเข้ามาด้วย จะเปิดรับสายหน้าใหม่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยากพูดคุยกับคุณผู้ฟังอะนะอยากแบบทักทายพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดกันรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะรับฟังกันอยู่ทุกวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถโทรมาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz นะคะทักทายเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังบางทีฟังอยู่แล้วอยากจะสนทนากับ DJ แล้วก็อยากจะพูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่ารับฟังอยู่ในรถเนี่ยจะได้รับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยช่วงบ่ายนี้อากาศดีค่ะแดดดีแดดร้อนโอ้โหร้อนมากเมื่อตอนเที่ยงสายหมอกพี่กะเพรานะคะแล้วก็พี่นิดพี่อู๊ดไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาค่ะก็ไปเยี่ยมคุณแม่ของพี่กะเพรานะคะที่ได้ผ่าตัดไส้เขาเรียกไม่ใช่ไส้ติ่งเขาเรียกว่าถุงน้ำดีนิ่วนิ่วนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็ได้ไปเยี่ยมท่านมานะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพักฟื้นอาการดีขึ้นมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะไปโรงพยาบาลมาแป๊บหนึ่งร้อนมากคุณผู้ฟังร้อนแบบร้อนอ่ะร้อนแบบร้อนจริงๆนะคะอากาศแบบร้อนมากเราไปตอนติดตอนเที่ยงแล้วพอดีนะคะ11โมงเที่ยงแล้วออกไปก็โดนแดดความปกติเราจะอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็จะโดนแอร์อะไรเงี้ยสบายแต่พอไปข้างนอกรู้สึกว่าไม่ได้สัมผัสกับแดดที่มันร้อนที่มันจ้าขนาดนั้นมานานแล้วรู้สึกว่าร้อนนะคะก็เลยต้องกางร่มนะต้องมีที่บังแดดหน่อยนะคะร้อนจริงๆนะคะคุณผู้ฟังอ่ะขับรถนะคะไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ทำงานกลางแจ้งอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าอยู่ในกลางแจ้งนานๆบริเวณที่มันมีแดดนานๆเนี่ยก็เสี่ยงมากๆนะคะเสี่ยงอันตรายเป็นลมได้ขนาดสายหมอกไปเดินแค่ไม่กี่นาทีอ่ะก็รู้สึกว่าร้อนมากๆแล้วทนไม่ได้ไม่ชอบเลยแล้วคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายคนเลยตอนนี้ที่กำลังทำงานอยู่กลางแจ้งนะคะเป็นกรรมกรก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยโดนแดดทั้งวันก็หลบมาที่ร่มบ้างนะคะอย่าไปตากแดดทั้งวันแบบนั้นไม่ดีนะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายของเราสุขภาพใจด้วยร่างกายของเราสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยความห่วงใยค่ะเป็นห่วงกันทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วย

ทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะจากร้านนวดเรือมะลิค่ะอยู่บริเวณสี่แยกน้ำค้างนะคะโทรมาแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ด้วยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีภัยเงียบมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่เล่นมือถือนานๆหรือว่าจ้องหน้าจอนานๆไม่ว่าจะเป็นจอมือถือโทรศัพท์แท็บเล็ต iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าจอเหล่านี้ที่มีแสงสีฟ้าคุณผู้ฟังมันเป็นภัยเงียบที่มันจะคลืบคลานมาหาเราแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะวันนี้นำภัยเหล่านี้มาเตือนกันหน่อยค่ะการที่เราจ้องหน้าจอนานๆ นะคะคุณผู้ฟังระวังฟิล์มน้ำตาจะพังได้ยินไม่ผิดนะคะฟิล์มน้ำตาของเรานี่แหละที่มันอยู่ในตาของเราค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาการแสบตามัวตานะคะแบบว่าตามันเบลอๆมองไม่ชัดอันนี้เป็นสัญญาณที่ให้เราทุกคนเนี่ยหยุดพักนะคะพักสายตาจากหน้าจอบ้างค่ะคุณผู้ฟังการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอย่างปลอดภัยนะมันจะเป็นไปอย่างปลอดภัยถ้าเราใช้กฎหรือว่าใช้วินัยในการใช้หน้าจอนะคะคุณผู้ฟังมันจะเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็มันจะส่งผลดีต่อเรามากๆนะคะถ้าเราหันมาใช้กฎ20 20 20ค่ะฟังแบบนี้อาจจะดูงงนะคะคุณผู้ฟังที่กล่าวมา20ตัวแรกเลยก็คือทุก20นาทีที่เราจ้องหน้าจอเนี่ยให้เราพักสายตาสัก20วินาทีนะคะโดยให้มองออกไปไกลๆเลยประมาณ20ฟุตเลยนะเวลาที่เราพักหน้าจอมือถือก็ควรจะหันไปมองข้างนอกบริเวณสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเราบ้างนะคะมองให้ไกลไป20ฟุตเลยเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาของเราและก็หมั่นกระพริบตาด้วยค่ะทำบ่อยๆขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งนะคะและหากต้องการทำงานเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยใช้วิธีเหล่านี้นะคะต้องการทำงานในการทำงานออฟฟิศต่างๆหรือว่าใช้มือถืออะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนเนี่ยลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะคะคุณผู้ฟังต้องทำงานหน้าจอนานๆก็ควรที่จะเลือกใช้พวกแว่นที่สามารถเป็นแว่นที่มันกรองแสงสีฟ้าได้นะคะเป็นแว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงแดดหรือว่าแสงสีฟ้าเนี่ยช่วยให้ตาของเราเนี่ยสบายตาได้ขึ้นมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นภัยเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะถ้าเราใช้สายตาทุกวันทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันแต่ไม่มีการบำรุงสายตาเลยไม่รู้วิธีในการจัดการนะคะก็ส่งผลเสียต่อตาของเราเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นภัยใกล้ตัวแบบนี้มันเป็นภัยเงียบมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังไว้เลยนะคะที่โรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเมตตาวัดไร่ขิงเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่ายุคในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะหน้าจอสมาร์ทโฟนต่างๆคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆที่สายหมอกพูดไปก่อนหน้านี้กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่เราต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานต่อเนื่องอย่างยาวนานเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้านะคะจากการใช้หน้าจอได้หรือว่าดิจิตอลไอสเตรนนั่นเองค่ะทำให้เราเนี่ยเกิดแบบตามัวมัวแสบตาอย่างที่บอกไปนะคะอาการเบื้องต้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่มีภาวะตาแห้งแล้วก็ปัญหาตาล้านะคะจากการมองเห็นจากการมองเห็นต่างๆแล้วก็การมองเห็นเนี่ยลดลงนะคะในช่วงวัยทำงานแล้วก็เยาวชนด้วยเพิ่มขึ้นสูงมากๆซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของสังคมดิจิตอลในปัจจุบันมากๆเลยค่ะซึ่งนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญมากๆนะคะกรมสุขภาพหรือว่ากรมการแพทย์เนี่ยเขาจึงมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนตระหนักแล้วก็รู้ถึงการใช้งานการใช้สายตาที่ถูกสุขลักษณะนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็ลดการใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังภัยใกล้ตัวแบบนี้อยากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายหลังใหม่ด้วยนะคะทักทายสายเขียวด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเมื่อกี้สายหลังใหม่โทรเข้ามาขออนุญาตนำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายคนเลยนะคะถ้าใครที่มีเขาเรียกว่ามีภรรยาเนาะหรือว่ามีแฟนนะคะเป็นลักษณะเคสแบบนี้สามารถที่จะหาความรู้ได้เลยนะคะสายหลังไม่เมื่อสักครู่โทรมาหาสายหมอกแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการแปลงสัญชาตินะคะเขาบอกว่าเขามีแฟนนะคะมีภรรยาเนี่ยเป็นชาวต่างด้าวแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยอยากจะสอบถามว่าข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะขอเปลี่ยนสัญชาติได้ไหมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยอยากจะนำมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันเผื่อใครมีสามีมีภรรยานะคะที่เป็นต่างด้าวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งการแปลงสัญชาติไทยเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสำหรับการที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสัญชาติไทยนะคะสำหรับคนที่เป็นต่างด้าวทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะเป็น 10,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้เบื้องต้นนะคะแต่สำหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทขึ้นไปค่ะโดยต้องยื่นคำขอนะคะโดยผู้ที่ยื่นเนี่ยต้องไปคำยื่นเป็นคำขอต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีความประพฤติดีค่ะมีอาชีพแล้วก็มีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยไม่น้อยกว่า5ปีนะคะระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยรวมแล้วประมาณ730วันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ขอแปลงสัญชาติเนี่ยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสัญชาตินะคะผู้ขอยื่นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนค่ะเช่นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะมีความประพฤติดีมีอาชีพเป็นหลักฐานมีภูมิลำเนาในประเทศไทยมีความรู้ภาษาไทยพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องแล้วก็ฟังเข้าใจนะคะซึ่งเอกสารทั่วไปเลยที่ต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีพวกเอกสารต่างเช่นบัตรประจำตัวแล้วก็ทะเบียนบ้านของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะเขาเรียกว่าทร13หรือว่าทร14นะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่จะต้องไปหาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังใบสำคัญที่ตั้งถิ่นอยู่หรือว่าใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือว่าใบสำคัญประจำตัวของคนที่เป็นต่างด้าวนะคะอันนี้สำคัญมากๆหนังสือเดินทางพาสปอร์ตก็สำคัญเหมือนกันค่ะต้องมีหลักฐานเอกสารด้วยนะคะหลักฐานการทำงานรายได้เช่นหนังสือรับรองการทำงานเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเอกสารระบุสถานะครอบครัวนะคะเช่นทะเบียนสมรสสุจิบัติอันนี้สำคัญมากๆนี่คือหลักฐานเบื้องต้นเลยที่สามารถนำไปขอยื่นนะคะดำเนินการได้ในการขอแปลงสัญชาติไทยสำหรับต่างด้าวนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือสำคัญมากๆซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาแชร์ได้นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเผื่อมีคุณผู้ฟังที่มีแฟนนะหรือว่ามีคนที่เป็นต่างด้าวนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วอยากจะขอเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็สามารถทำได้นะคะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะไปดำเนินการเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้แบบชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะนำดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: มาเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องเตือนกันเยอะเลยมีหลายๆเรื่องราวมากๆที่อยากจะมาเตือนกันค่ะทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะพี่ดิกน้ำส้มคนสวยทักทายในชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะตำรวจออกมาเตือนเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่สร้างคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะคะงดส่งต่อแล้วก็ไม่ควรสนับสนุนเลยคอนเทนต์อะไรที่ไม่เหมาะสมบ้างเยอะแยะมากนะคะตอนนี้คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรงคำพูดหยาบคายอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะการทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์ขยะค่ะคุณผู้ฟังหากทำความผิดเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายเลยนะคะเตือนกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะหยุดสร้างหรือว่าแชร์คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จการกลั่นแกล้งนะคะหากมีข้อมูลแบบนี้หรือว่าทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำความผิดค่ะทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะนะคะอาจจะต้องมีการระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทด้วยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยตอนนี้มันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งแซมบอกเพิ่งเห็นเมื่อวานเหมือนกันเป็นคลิปที่สาวแฟนสาวนะคะคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยออกมาถ่ายคลิปแล้วก็แฉนะคะจับได้ว่าแฟนของตัวเองอ่ะไปมีอะไรกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายคลิปบนเตียงนอนด้วยนะคะคือมันฮิตมากๆตอนนี้ตัวโดเรมอนกับกระติกน้ำสีเขียวอ่ะถ้าใครได้ติดตามได้ดูโซเชียลนะคะก็จะเห็นเลยแล้วก็ตอนนี้คนที่เป็นภรรยาเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มาออกรายการโหนกระแสด้วยนะคะติดตามข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเป็นการที่แชร์ข้อมูลต่อแบบเนี้ยซึ่งในคลิปเนี่ยไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆเลยนะคะเป็นภาพแบบเรียวๆเลยเห็นเป็นคนชัดเจนมากๆที่อยู่บนที่นอนด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยนะคะอาจจะมีโทษได้ถ้าแบบแชร์แบบมั่วๆแชร์ไป

คนชัดเจนมากๆที่อยู่บนที่นอนด้วยกันเนี่ยอันนี้นะคะเอาอาจจะมีโทษได้ถ้าแบบแชร์แบบมั่วๆแชร์ไปโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเนี่ยอันนี้ก็คือมีความผิดได้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะตำรวจก็ยังมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออร์ลี่รีไทร์แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปนายปกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะเออร์ลี่รีไทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ชี้ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสบกล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหารัชนกเผยผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อ

0: นักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ One Stop Service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินเครื่องบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมี

0: ขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

เพลงเพราะๆค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆจากพี่ประเสริฐด้วยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกชั่วโมงนึงค่ะที่จะพาทุกคนย้อนวันๆไปคิดถึงบทเพลงเพราะๆกันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะสตริงเก่าสตริงยุค708090สากลเก่าๆชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายทุกคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมื่อสักครู่พี่แซมออกไปข้างนอกบอกว่ามืดมาอีกแล้วมืดฟ้ามัวฝนอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหแป๊บเดียวนะคะเมื่อตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยยังมีแสงแดดจ้าอยู่เลยตอนนี้หันไปแวบเดียวนะคะมองออกไปข้างนอกเนี่ยเริ่มมืดขึ้นมาจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังฝนตกอีกแล้วโดนฝนตกอีกแล้วนะคะสภาพอากาศแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะคะเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างชั่วโมงนี้แนะนำบทเพลงรอบๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะ

0: แล้วดวงเดือนค่ะเวอร์เพลงเพราะๆที่นำมาฝากในชั่วโมงนี้เป็นเวอร์ชั่นของกันนภัทรนะคะเพราะมากคุณผู้ฟังเพลงนี้ที่จริงมีความเป็นมานะคะมีความเป็นมาอยู่เหมือนกันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวของความรักอะที่มันอบอวลไปในเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยหาข้อมูลมาให้ฟังวันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวอาจจะมีข้อผิดพลาดเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพลงนี้มาก่อน เป็นเพลงที่แซมบอกชอบเปิดมากๆค่ะเวลาที่จะนอนหลับอะแปลกมากๆเลยเวลาคืนไหนที่นอนไม่หลับก็ชอบฟังเพลงไทยเดิมเพลงลูกกรุงสตริงเก่าแบบเนี้ยแล้วก็นอนหลับเลยนะพอฟังปุ๊บแล้วก็โอ้โหสบายมากเหมือนเป็นยานอนหลับเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: วันนี้มาชวนคุยเรื่องอายุกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเปิดรับสายหน้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคุยเสร็จจะเปิดรับสายหน้าใหม่ดีกว่าใครโทรเข้ามานะคะอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในอายุเท่านี้เนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันไหนกันบ้างนี่พูดถึงอายุก็จะมีคนที่แบบรู้สึกว่าสะเทือนนิดนึงถ้าใครที่อายุเยอะๆนะคะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันแก่แล้วหรือเปล่านะแต่นี่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะคุณผู้ฟังเจนต่างๆที่เราเคยได้ยินเนี่ยเช่นเจน C ตอนนี้ฮิตมากๆได้ยินกันบ่อยมากๆนะคะเจเนอเรชันต่างๆที่เราเห็นกันนะคะมันก็มีหลากหลายเจนนะหลากหลายอายุนะคะสลับปรับเปลี่ยนกันไปแต่วันนี้มาเช็คกันหน่อยค่ะว่าตัวเองอยู่ในเจนไหนกันบ้างนะคะอายุไหนอยู่เจนไหนเนี่ยมาเช็คกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเจนแรกเลยนะคะเรียกว่าเจนไซเลนค่ะหรือว่าคนที่เกิดในปีพ.ศ. 2471จนถึง2488ค่ะเจนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเจนไซเลนนะคะก็จะมีอายุเยอะหน่อยนะคะอายุเยอะหน่อยนะเขาบอกว่าแต่ละเจนเนี่ยมีช่วงปีแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเกิดแต่ละปีต่างกันประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันค่ะเจนต่อไปเจนเบบี้บูมเมอร์สนะคะเจนนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันเบบี้บูมเมอร์สเนี่ยก็จะเป็นช่วงคนที่เกิดในปีพ.ศ. 2489จนถึง2507ค่ะคุณผู้ฟังเบบี้บูมเมอร์ก็จะแบบ50มั้ย50อัพมั้ย50อัพไปนะคะอันนี้ก็อยู่ในเจนของเบบี้บูมเมอร์แล้วต่อไปค่ะเป็นเจน X นะคะเจน X ก็คือปี2508จนถึง2523ค่ะใครเกิดปีพ.ศ.เนี่ยอยู่ใน Gen X นะคะต่อไป Gen Y จะเกิดในช่วงของปี2524จนถึง2539ค่ะจะถือว่าอยู่ใน Gen Y อุ๊ยสายหมอก็สายหมออยู่ Gen Y หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Gen Y Gen ต่อไปนะคะเจนต่อไปคือเจน C ค่ะเจน C ในเกิดในปีพ.ศ. 2540จนถึง2552ค่ะนี่สายหมอกอยู่เจนนี้เป็นเด็กเจน C นะจ๊ะต่อไปค่ะเจนอัลฟาเจนอัลฟาจะอยู่ที่2553จนถึง2567ค่ะและล่าสุดนะคะก็คือเจนเบต้าที่เกิดในปี2568เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังเจนเบต้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจนที่อยู่ในระหว่างคริสตศักราช2025จนถึง2039เลยนะคะซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่เติบโตมาท่ามกลางของโลก AI โลกเทคโนโลยีต่างๆนะคะโลกของ VR เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้อยู่เจเนอเรชันไหนบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรมาพูดคุยหน้าไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วง

หน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยค่ะเพลงนี้เพื่อเธอจากหินเหล็กไฟเปิดเป็นเวอร์ชันอะคูสติกให้ฟังในช่วงนี้ค่ะทักทายคุณฟังกันด้วยนะคะยังรับฟังกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไหนใครยังอยู่บ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยแนะนำบทเพลงเข้ามาได้เลยนะคะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเป็นไฟสปอตไลท์ที่มีโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เลยค่ะคุณผู้ฟังด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดไฟเนี่ยจะเป็น LED นะคะเป็นแบบประหยัดไฟประหยัดพลังงานด้วยแต่มีความสว่างสูงค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยค่ะติดตั้งก็ง่ายนะคะแล้วก็มีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยค่ะคุณผู้ฟังปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่มีหวั่นและตัวเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายค่ะสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะคะวันนี้ใครสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเมกาสปอตไลท์อีก1อันไปเลยนะคะพร้อมกล่องไฟ LED 2อันและแว่นกระแดดแบบคละให้ไป1อันเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว 1,290 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยชั่วโมงนี้ใครคิดถึงคามิกาเซ่กันบ้างคะเปิดเป็นเพลงของค่ายคามิกาเซ่กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกัน

0: สองบทเพลงติดเลยค่ะเพลงจากค่ายกามิกาเซ่นะคะแซมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบค่ายกามิกาเซ่มากๆค่ะจบไปก่อนหน้านี้รักเกินตัวนะคะและเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ระทึกค่ะเป็นเพลงที่ตอนนี้เนี่ยคนที่ร้องเพลงอาจจะแบบหนุ่มละโตแล้วนะคะแบบโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วเลยเพราะว่าเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

คอร์ดวิดีโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362อย่าลืมนะคะสนใจติดต่อลงประชาสัมพันธ์โฆษณาติดต่อมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเปิดโทร0843768362สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานียินดีให้บริการค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมอย่าลืมเข้ามาทักทายแล้วพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคล2สัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกัน

0: ฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
13: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
16: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าทุกภัยว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์Z1ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆ

0: เริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีก
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่มาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089

0: ื่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 30 50รีวายแอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีวายมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลอสเซียม Mid Year Sale 8ถึง21กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแม็กยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50%ครกคอไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music
2: Time
3: Music
2: Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

0: 20 30 50รีไวแอดอัพซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ50%ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลิเซียมมิดเยียร์เซล 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแมกยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50% ครอกโคไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70%ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: คุณกำลังฟัง
2: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลงBy DJ Dear.

0: 20 30 50รีไวแอนด์ออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ50%ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวมูลค่า990 บาทฟรีไปเลย
1: yes.

0: นี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวด์ชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลอสเซียม Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแม็กยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50% ครอคโคไดความสบายเนื้อการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70%ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: คุณกำลังฟัง
2: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลงBy DJ Dear.

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลหรือท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากก็บอกว่าอาจจะก็รับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมมรัฐรัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก 5,000 กว่ารายคือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโดยบอกว่าปปช.ก็ปปช.ได้พิจารณาแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6: กวาดหมดเลย
5: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
6: ค่ะ
5: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
6: เป็นกลุ่มที่2

0: กลุ่มเนี้ยมีทั้งหมดยี่เป็นมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกจะเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่สองคือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นในหน้าทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกเนี้ยกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมสถ2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เนี่ยมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการในไอ้ไฟล์คำตอบอะคือนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อได้มาหมดเลยนะฮะ
1: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
0: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News และที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next News ของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next News ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69 2คนค่ะ2คน
1: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
0: ์แล้วก็นายธีรุต
1: ดำรงตำแหน่ง
0: พระวิบูลผล
1: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
0: ๆ
1: ในช่วงที่คุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนที่2ก็คือ
0: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
1: สุภวิบูลผล
0: สุภาสสาสรุปไก
1: ดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
0: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมานี่เองนะคะเพิ่งถูกย้าย
1: ครับ
0: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าเรียกว่าผู้ทรงหมายถึงทรงคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ทรงของกรมและเป็นประธานกรรมการกลางจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามนี่คือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
1: จากการเป็นคณะกรรมการไต่สวนนะ
0: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2566แล้วอดีตเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้นหนึ่งปี

คุณแมนรัฐถ้าไปดูข่าวตอนเขาเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัฐมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ในปี2566ค่ะ

0: 66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66ปลายปี66รัฐบาลอะไรอะคะพี่สาร19ธันวา66
1: ก็ปลาย
0: คุณอุ๊งอิ๊ง
1: 66เหรอน่าจะเป็น
0: คุณเศรษฐา
1: เพราะมันเลือกตั้ง
0: กลางปี
1: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
0: แล้วก็มา66ช่วงคุณเศรษฐากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
1: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
0: ้ก็เขาอยู่ในช่วงต้องไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอกเพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์ขวัญจินดาค่ะไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมเป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง ค
0: ุ
1: ณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิตรัตนธรรมรงค์ผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณอาวุธกทนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้ดูเน็กซ์ดิวเขาจะชี้เป้าคนนี้นะ
1: ว่าคนนี้เป็นคนที
0: ่กว้างขวาง
1: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู้เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยนะ
0: พัน
1: จ
0: ่
1: าเอกชนินราชมณี
0: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่ไพศาลจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
1: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
0: ตั้งข้อสังเกต
1: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยนี่ใช่ไหม
0: กิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร์
1: อ๋อใช
0: ่ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มก็ด็อกเตอร์นะคะค่ะ
1: สีพงษ์บุตรงามดีผู้ทรงคุณอาวุธกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงลำดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
0: โดนจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
1: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
0: ผู้แทนกรมบัญชีการก็
1: โดน
0: ผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขก็โดนหมดเลย
1: ก็เป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผนอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.

0: 2แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดนะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
1: แก้
0: เข้าไปอะไรนะ
1: เข้าไป
0: มีชื่อที
1: ่ฐานข้อมูล
0: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไอ้ไฟล์ไปแปลงไฟล์จากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยที
1: ่อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
0: พัทลุง
1: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงใช่อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
0: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
1: ของกลุ่ม23
0: นายสำลิดเรียงประสิทธิ์นายสำลิดเรียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสำลิดนี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่จะโดนปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
1: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
0: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
1: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
0: บินไม่ถึงนะ
1: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้ไปยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
0: นายก
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันด้วยสิเขาไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลคะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไปเลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลางสอบ
0: อำนาจก็อยู่ที่กรมก็ได้เหรอครับกรม
1: เขาก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลหรอคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
0: อันนี้
1: คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสมาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่ไพศาล
0: ก็ทำไม่รู้ว่า
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิดไปเอง
0: คุณสำลิดเขารู้สึก
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
0: คุณสำลิดเขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
1: จริงไหมคะ
0: คุณสำลิดนี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี 68ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น
1: ปี 69จริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
0: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสำลิดมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสำลิดก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
1: ก็ที่ปฏิโดแต่68
0: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
1: จะพักก่อนไหมคะรู้สึกเหนื่อยอะค่ะ
0: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เป็น8นาฬิกา22นาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะเดนเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนที่ท่านไหมฮะรู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
5: ชื่อมันเยอะเหลือเกินด้วย
6: ไม่ใช่แต่ละคนมันแต่ละคนมันเกี่ยวพันมันไปหมดเลยควรกาหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปนะดิฉันเนี่ยผ่านกวนการหลงเรื่อยเลยมาเรียนไป
5: สตูลใช่ไหม
6: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
5: มันไปเส้นไหนคือผมเนี่ย
6: ไปสบายมาก
5: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เข้าไปเป็นส่วน
6: ใหญ่ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่านคงผ่าน
5: อ๋อมันจะผ่านกวนการหลง
6: ผ่านกวนการหลงนะฮะ
5: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่มาไม่มากนะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
6: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลงที่สนามบินเนี่ยก็มีรถตรงไปเลยพอไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นอีกโลกนึงอ่ะสวยค่ะ
5: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
6: โอ้นี่เถียงกันใหญ่เลยกวนการหลงน่าจะเป็นอะไรต้องลงกวนการหลงเป็นสตูลค่ะ
5: สตูลจังหวัดสตูลนะ
6: ค่ะค่ะ
5: ครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยคุณอันมันมีรายงานข่าวหลุดออกมาจากปปช.ว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยแล้วไม่ใช่5คนนะที่ถามว่าทำไม5คนก็เพราะว่ามหาดไทยเขาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5คนปปช.ก็เลยเข้าเลยถามนำเลขาท่านเลขาของปปช.ว่า5คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านเลขาบอกว่าไม่ใช่5คนมากกว่านั้นเฉพาะอธิบดี3คนนี่ท่านพูดอย่างนี้นะเฉพาะอธิบดีเนี่ย3คนแต่เปิดชื่อมาเนี่ย2คน
6: แล้วหายไปไหนคนหนึ่งคะ
5: หายไปคนบนสุด
6: หายไปได้ไงอ่ะ
5: คนตอนที่ทำทีโออาร์นี่แหละก็ผมถึงบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าหายไปหนึ่งคนนะ
6: ตอนทำทีโออาร์จริงไม่ใช่สองพันไม่ใช่
5: ตำรวจโทรพบชนกไม่ใช่คุณพบชนกเนี่ย
6: คุณพบ
5: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสอบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามท่าน
6: ค่ะ
5: หัวขบวนเนี่ยคือคุณณฤชาซึ่งพอคุณภูมิธรรมก็เข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เอาคุณพบชนกจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะระหว่างนั้นมันก็มีกระบวนการเรื่องของการสอบเสริมอะไรอยู่ล่ะนะ
6: หมายความว่าคนที่มาก่อนคุณพบชนกนี่คุณณฤชาโคสา
5: ค
6: ุ
5: ณณฤชาโคสาศิวิไล
6: เป็นคนที่ทำทีโออาร์เรื่องนี้ด้วยหรอคะ
5: เป็นคนลงนามทีโออาร์ทุกเจ้าตัวก็ยอมรับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยจบแค่เรื่องว่าทีโออาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วก็ตัดสินให้กับทางมสวได้แล้วก็สุรินทร์เขาก็ร้องผมก็บอกว่าร้องก็ส่งไปให้กรม ให้ทางกรมบัญชีกลางเขาตัดสินกรมบัญชีกลางเขาก็บอกว่ากระบวนการอันนี้ก็มสวถูกต้องหมดละก็ลงนามได้เลยกับมสวเขาจบภารกิจแค่นั้นส่วนกระบวนการสอบเสริมอะไรเขาไม่เขาค้นไปละเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น
6: ก็โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ TOR ก็ได
5: ้เพียงแต่ว่าม
6: ันเป็นผิดที่พวกที่เอา TOR ไปใช้และไปซื้อและไปซื้อขายตำแหน่งถูกไหมคะ
5: คืออย่างนี้ไอ้ตอนนี้มันยังเขาบอกทุกคนในขณะนี้ยังไม่ผิดแต่ปปช.เขาตั้งสอบเนี่ยเขาจะตั้งสอบเริ่มจาก TOR เพราะว่าเขาจะเรียกมสว.เขาจะเรียกอะไรที่เขาประเด็นเขาบอกเลย1ตั้งสอบตั้งแต่ที่มาของ TOR การคัดเลือกจนได้มสว.หลังจากนั้นมากระบวนการสอบแล้วก็มีการที่เนี่ยไปมีในหน้าไปรับเงินรับทองมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการแก้คะแนนอะไรต่างๆจนกระทั่งการประกาศผลที่ทุจริตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะไต่สวน
6: ก็อาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการไปค้นคอนโดที่ถนนพระราม8ว่ากันว่าเป็นคอนโดหรูเป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานตามข่าวของ Next News บอกว่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจค้นเนี่ยคนที่คอนโดบอกเขาไม่ได้มาครึ่งปีแล้วมีการไปเปิดเซฟแล้วก็เจอเงินแค่ 200,000 กว่าบาทในนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนไปถามคุณอนุทินว่าทราบรายงานเรื่องนี้ไหม
5: คุณยินตอบว่าไง
6: ก็ในช่วงบ่ายคุณอนุทินได้รับทราบค่ะ
5: พยักหน้าแล้วบอกทราบแล้วทราบแล้ว
6: ได้รับทราบ
5: ครับ
6: อันนี้ให้เกียรติกันนะไม่เอ่ยชื่อ
5: แต่ทุกคนก็รู้กันหมดแล้ว
6: แต่อ่านแค่นี้ก็รู้แล้ว
5: ทุกคนก็รู้เพราะเจ้าตัวเขาออกมายอมรับ
6: ค่ะ
5: เจ้าตัวเขายอมรับ
6: เขาเป็นเลขาคุณอนุทินหรือไงมาช่วยราชการอยู่คุณอนุทินใช่ไหมคะ
5: มาช่วยราชการอยู่ทำเนียบให้กับคุณอนุทิน
6: ผู้ว่ารองผู้ว่าโคราช
5: เซ็นหนังสือขอตัวมา
6: เราพูดว่าโคราช
5: คือเขายอมรับเลยว่าเขาคือคนที่เป็นคนเขียน TOR สอบท้องถิ่นเพราะว่าตอนที่มีการบุกไปที่บริษัทที่บริษัทใน3เมืองเจริญอะไรเนี่ยแล้วก็พบเลยกำลังแก้คะแนนอะไรกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้ว24ก็อธิบดีเด้งเลยปรากฏว่าพอมีเรื่องการเนี่ยไปจับโกงสอบท้องถิ่นปั๊บเนี่ยคุณนรเศษนาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ของเขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เห็นข่าวบุกทลายขบวนการทุจริตโกงสอบพนักงานท้องถิ่นทำให้นึกถึงคุณมนัสสุวรรณลินเพราะท่านเคยกล่าวว่าการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นปิดช่องว่างการทุจริตทุกประเด็นเป็นฝีมือของท่านเองและท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับชื่นชมครับ
6: คือณสุวรรณเรตอนที่มีข่าวไอ้ฝีแตกครั้งแรกวันแรกเลยออกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนร่างTORและถ้าทำตามTORของผมจะไม่มีการทุจริตพี่สารเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยแต่เพียงแต่ข่าววันนี้ที่ออกมาว่าไปค้นเนี่ย Next News ยังไม่กล้าลงชื่อเลยว่าเป็นคอนโดของเขาพูดแค่ว่าเป็นคอนโดของรองผู้ว่าคนหนึ่ง
5: ครับก็ถ้าเป็นคนบอกว่าไปถ้าปปช.เนี่ยถ้าปปช.เขาไปดูเพราะว่ารองผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำ TOR ใช่ไหมถ้าเป็นทำ TOR เนี่ยคุณมนัสสุวรรณลินก็เป็นคนยืนยันนี่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าง TOR นะโดยบอกว่าใช่ครับเขาตอบในโพสต์ของคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมเลยนะบอกใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตาม TOR ของผมทุกประการเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
6: ใช่
5: ขอจะรอด
6: ใช่ค่ะ
5: หากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยมสว.ก็ต้องชี้แจงเองถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ร่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับ และ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและสถ.แต่ที่เห็นในข่าวน่าจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR บอกว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้ได้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนจากนั้นจึงเอาไปกระดาษจึงเอาไปแก้กระดาษคำตอบฉบับตัวจริงนะซึ่งจะต้องฝนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก้และยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TOR เขาก็โพสต์ออกมาใน Facebook ที่คนเขาก็ไปตรวจไปติดตามเจอนะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเลยนะตอนหลังๆท่านก็เงียบไปคุณมนัส
6: เป็นคนที่เดินเข้าไปดูโคราช Facebook โคราช Next Step นะฮะของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่รู้เขาเมากันเรื่องอะไรปรากฏเขาเขียนถึงคุณมนัสรองผู้ว่ามนัสว่าโพสต์ประวัติของตัวเองบอกประวัติผมมีดังนี้ครับพนักไปหาที่ไหนเห็นหลายสำนักข่าวไปค้นหากันน่าจะตอนมาเป็นรองผู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้นลูกชาวนาบวชเรียนมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรกที่ชุมพวงโคราชด้วยจิตคารวะสำหรับผลงานอยากรู้มากกว่านี้ก็เซิร์ชหมวด AI ดูครับมนัสสุวรรณรินทร์เป็นคนอย่างไรแล้ว AI มันประมวลให้เองขอบคุณครับประวัติก็จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเป็นคนเรียนเก่งนะพี่ไพศาลสอบเข้าแกเขียนเองนะประวัติผลงานเนี่ยตอนสอบปลัดอำเภอเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งนะคะปลัดอำเภอปี2543สอบได้ที่หนึ่งเจ้าพนักงานปกครอง7ปี51ก็สอบได้ที่หนึ่งพอไปเรียนโรงเรียนในอำเภอปี52สอบได้ที่สองค่ะ
5: อ๋อไปเรียนโรงเรียนในอำเภอด้วยนะ
6: ต้องเรียนในอำเภอ
5: เขาเขาอยู่กรมสถ.ตลอดเขาเป็นลูกม่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6: เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอชุมพวง
5: แล้วถ้าอย่างนั้น
6: ก็อยู่กรมการปกครองก็อยู่กรมการปกครองอะค่ะ
5: เขาอยู่สถ.เนี่ยจนกระทั่งตอนที่เขามีการเขาเคยเป็นเลขานุการกรมนะ
6: เขามาอยู่ที่สถ.เมื่อวันที่17เมษายนปี61ย้ายจากผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเขาอยู่กรมการปกครองถึงปี58นะคะเขาเป็นปลัดอำเภอเขาเป็นเลขาผู้ว่าอะไรเขาเจริญรุ่งเรืองเข้ามาแต่ปี43และเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอชุมพวงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่กรมการปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มาจบกรมการปกครองก็ตำแหน่งผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรเนี่ยแหละเพราะว่าปี61เข้ามาเป็นผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะพี
5: ่
6: ปี61ค่ะก็ถ้าพี่ไพศาลจะว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีไอ้กรมนี้เพิ่งมีเมื่อปี61ป่ะคะ
5: ไม่ผมเข้าใจว่าก็ตามคุณอะไรมานะที่เป็นประหลัดคุณสุทธิพงษ์เขาผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะตามคุณสุทธิพงษ์มา
6: ตอนนี้เขาเพิ่งมาย้ายอยู่กรมนี้มาปี61เอ๊ะเราเบรกยังคะพี
5: ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขากรม
6: นะไม่เบรก
5: พักสักครู่ครับเดี๋ยวพักสักครู
6: ่ครับ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีเอาละครับคุยกันต่อครับเลยเวลาพักมานิดหนึ่ง
6: ค่ะประเด็นก็คือว่าที่ท่านออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเม้นว่าทรงนี้ดูพร้อมบวกมากก็ดูจากที่ท่านออกมาพูดก็ดูจะพร้อมอย่างนั้นนะ
5: คือเขามาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ช่วงที่คุณผมดูปีพ.ศ.หน้าจะเป็นช่วงที่คุณอนุทินมาดำรงตำแหน่งเป็น
6: รัฐมนตรี
5: รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยดึงเขาออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ว่าสระบุรีรองผู้ว่าสระบุรีไปเป็นรองผู้ว่าสระบุรีได้ประมาณสัก4เดือน3เดือน4เดือนก็ให้ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเข้าใจว่าตำแหน่งคงจะว่างหรือยังไงก็ดึงไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเนี่ยแต่เขาบอกตัวจริงๆอ่ะไม่ได้ไปทำงานที่โคราช
6: มาช่วย
5: มีคำสั่งให้มาช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก
6: ก็ถ้าไปดูในพวก Facebook ที่โคราชก็จะเขียนน่ะ Fast Track เติบโตรวดเร็วเหมือนอะไร25ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชระดับ9อะไรเงี้ยก็แนวๆนั้นแหละค่ะที่โคราชเขาก็แซะๆกันค่ะ
5: อืม
6: ค่ะแนวๆนั้นค่ะ
5: คราวนี้ผมคิดว่าที่ปปช.เขาทำจริงๆเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ที่จะถูกไต่สวนเลยนะถูกไหมไม่มีชื่อที่จะถูกไต่สวนเลยแต่ว่า
6: ไปค้นได้ไง
5: มีหมายไปค้นไปค้นนี่ต้องมีหมายนะคุณอันไม่ใช่จู่จู่ดุยดุยเข้าไปในคอนโดก็ได้ต้องมีหมายไปค้นนะ
6: กว่าศาลจะอนุมัติกว่าศาลจะอนุมัติมันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ
5: เออมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้
6: ดิฉันว่าทำเป็นเล่นไม่ได้นะพี่ไพศาลพี่ไพศาลดูสิคะ
5: เฉพาะ
6: ว่าเรา
5: เนี่ย
6: กระแนะกระแหนเข้ามากี่วันแล้วว่าพวกที่ไปนั่งขี่ข้อมูลกี่คนไม่เห็นจับเลยนู่นไม่เห็นจับไม่เห็นมีคดีเลยพี่ไพศาลดูสิออกมารวดเดียว55คนเลย
5: มีรายชื่อถูกไต่สวนหมด
6: 55คนเลยนะไอ้ที่เราพูดว่าพิชิตอยู่ไหนพิชิตไม่โดนปรากฏโดนทั้งพิชิตทั้งเมียพิชิตทั้งน้องพิชิตหมดเลย
5: เข้าใจว่าแม่ยายโดนด้วยนะแต่ในนี้ไม่ใส่ชื่อใน
6: ห้าอยู่ระหว่างตรวจสอบ
5: เล็กแต่กำลังตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าคือแม่ยายเพราะมีชื่อเป็นกรรมการของ
6: บริ
5: ษัทที่เข้าไปนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเอาชื่อมาอุปโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปมันจะต้องถูกไต่สวนด้วยเพราะเป็นกรรมการบริษัท
6: แต่ถ้าเอาชื่ออุปโลกก็ต้องไปดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อที่แถวสามงามพิจิตร
5: เนี่ยแหละอันนี้ก็เลย
6: ไปหมด
5: เนี่ยก็อาจจะต้องมาถ่ายส่วนรวมกัน
6: คนที่ตั้งใจเป็นข้าราชการก็ให้ทราบนะ
5: ครับ
6: เทศบาลเมืองบางแม่นางเนี่ยโดนหมดเลยค่ะ
5: อ๋อเป็นสิบสิบคนเลยนะ
6: มีช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูผอ.เจี๊ยบมี แกะมีช่างเป้านะฮะมีใครอีกอ่ะพนักงานชุมชนพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดนแม้กระทั่งนักประชาสัมพันธ์อะไรโดนหมดเลยปลายบางก็โดนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเสาธงหินนี่ก็เมืองนนท์เหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่
6: โดนลาดหลุมแก้วบางละแหงที่ละแหงก็โดนบางใหญ่ก็โดนบางขุนกองนี่สองคนหมดเลยก็คือรู้จักกันก็ชวนกันใส่ชุดราชการ
5: นนทบุรีอยู่ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งก็คือพื้นที่เดิมที่คุณอะไรอ่ะพิชิตทั้งพรมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปที่วิเชียรบุรี
6: แต่ภรรยาเขายังใหญ่อยู
5: ่แต่ภรรยาเขายังอยู่ภรรยายังอยู่นนทบุรีภรรยาเขาอยู่ที่เนี่ย
6: บางแม่นางนั่นแหละ
5: ตำบลบางขุนกอง
6: บางขุนกองนะ
5: องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอันนี้ภรรยาเขาเป็นระดับผู้อำนวยการอยู่ที่เนี่ย
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อบต.บางขุนกองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำงานกับเขาเนี่ยก็มาทำงานรับจ็อบแก้คะแนนเนี่ยอยู่ในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
6: มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พวกนั้นบอกมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าชื่อมันก็เฉาโชว์เป็นบทไปทั้งมันก็เล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละ
5: ใช่รู้สึกจะเป็นนายกอะไรนะปลายบางหรือบางแม่นางอะไรทุกคนนี่แหละ
6: ดิฉันว่าพรุ่งนี้จะส่งกระเช้าไปให้แบบพูดถูกใจมากเลย
5: โอ้ยมันเละมันทั้งประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกปลายบางบางแม่นางอะไรไม่มันเละทั้งประเทศ
6: แล้วมันก็จริงด้วยนะพี่
5: ใช่ใช่ใช่มันจริง
6: มันแล้วมันก็จริงด้วยนะ
5: มันซื้อทั้งประเทศเลย
6: แทนที่เราจะรู้สึกเฮ้ยพูดใจได้ไงเรามีความรู้สึกเอ๊ถูกต้อง
5: ถูกต้องเนี่ยทั้งหมดแบบอีก33คน
6: ที่เขาทำกันก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่เบสารเขาคิดว่าเพียงแต่เรามันเป็นข่าวเฉยแหละไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้ดีกับเราหรอกเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวไอ้เราเดี๋ยวมันโดนจับแต่ไอ้คนอื่นไม่โดนจับแต่ถามว่าไอ้คนที่ไม่โดนจับมีสิทธิ์หัวเราะเยาะเราไหมมันก็เหมือนกันแหละไม่มันยังไม่โดน
5: ครับ
6: ดิฉันคิดว่าเขาคิดกันอย่างนี้นะฮะค่ะ
5: ที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่า 5,000 กว่าคนซึ่งหมายถึงว่าคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในชั้นสอบของปปช.เนี่ยน่าจะกันเป็นพยานแต่คุณต้องแลกกับการ
6: ที่พวกคนที่จ่ายเหรอ
5: แต่คุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องให้ข้อมูลนะว่าคุณจ่ายให้ใครยังไงบ้างเป็นพยานหลักฐานจะได้สาวไปถึงอย่างน้อยก็ชั้นหนึ่งแล้วไอ้คนนั้นเรียกมาแล้วมันจะซัดทอดไปถึงยังไงก็จะได้ขยายผลไปได้
6: ไอ้คนที่ไปยิงบ้านเขาหลังจากไปทวงเงินไม่ได้อันเนี้ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นอะไรดีฮะ
5: อันนี้คงไม่กล้าเปิดตัวคงเงียบคือเห็นอาการอย่างนี้แล้วต้องคงยอม
6: ยิงเลย
5: เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคือนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะได้คดีด้วยไงถูกไหมไปร่วมทุจริตอะไรเขาอะไปจ่ายเงินจ่ายทอง
6: อุ้ยคุณอภัยศักดิ์บอกว่าศรีสะเกษบ้านผมก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นเป็นข้าราชการทั้งประ
5: ท
6: ูลก็มีและไม่มีคุณภาพด้วยไปทำงาน10โมงกับบ่าย3บางวันกับเที่ยงเป็นเทศบาลท้องถิ่นไอ้ก่อนกลับอ่ะเด็ดตำลึงเฉาะฝรั่งเรียบร้อยได้เด็ดตำลึง
5: ไม่อาณาถากันนะโอ้ยรู้ร้านอ่ะ
6: ไม่ใช่พี่เมษาไอ้นี่เรื่องจริงนะคะที่เขาร้องเรียนแล้วเขามีคลิปแบบจำได้ไหมคะที่พากันนั่งเด็ดผักอ่ะอยู่ที่อบต.อะไรสักที่หนึ่งอ่ะทางภาคตะวันออกอ่ะคนมาติดต่องานก็รอไปไอ้นี่ก็เด็ดตำลึงเด็ดผักหักมะยมหักมะลุมอะไรของแกไปดิฉันไม่ได้เวอร์ค่ะนี่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วค่ะ
5: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับ
3: ค่ะนี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงนั่นเลยนี่พี่เพศานค่ะพวกกวนแกพูดแล้วเนาะพวกกวนแกโอเคเอาเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะครบชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทันได้พูดเรื่องอื่นก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคิดว่าไม่ได้จบแค่นี้เขาจะเงียบๆแล้วก็โผล่มาทีเดียวเลยนะคะอีกเคสหนึ่งตกลงคุณพงษ์สวัสดิ์ยื่นใบลาออกแล้วนะคะเป็นยังไงก็ออก
2: ประหลัดยุติธรรม
3: ประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ๆย้ายไปแขวนเทมเนียบรัฐบาล
2: ไปเป็นที่ปรึกษา
3: ใครมานั่งปรึกษาออกดีกว่า
2: เข้าใจว่าท่านก็เหลืออีกไม่กี่เดือน
3: ปีหน้าปีหน้
2: า
3: ป
2: ี
3: หน้า
2: โอ้อีกต้องปีเหรอ
3: เดี๋ยวกันนะปีนี้
2: ใช่ก็เนี่ยจบกันยานี่แหละไงก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าถ้าเปลี่ยนเอาเลขาสบต.มานั่งปลัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าท่านปลัดท่านเนี้ยท่านจะครบ4ปีแล้วแต่ครบ4ปีเนี่ยวาระของท่านมันก็30กันยา
3: ค่ะ
2: ทำไมไม่ไปรอสักใกล้
3: ซึ่งเขามีงานสำคัญที่ต้องให้ปลัดคนใหม่ทำบางอย่าง
2: มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีงานสำคัญแล้วปลัดคนปัจจุบันไม่ทำให
3: ้ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาไม่ทำก็เพราะมันทำไม่ไหวใช่ไหมฮะ
2: ไม่ไหวจะทำแล้วก็ปลัดท่านใหม่มารับงานที่เขาอยากให้ทำหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปถึงบอกได้แต่คงตั้งความหวังว่าเขาจะมาช่วยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้
3: ไม่ไหวนะพี่บางทีข้าราชการเนี่ยเรียนเห็นข้าราชการเขาบางคนเขาก็อยากจะลาออกจากเนี่ยอยากจะลาออกจากราชการพออนุมัติลาออกเขาดีใจเพราะการอนุมัติลาออกได้หมายถึงไม่มีมลทินนะคะพี่ไพศาลถ้ามีมลทินเนี่ยออกไม่ได้นะไม่ใช่จะออกง่ายๆนะคะราชการเนี่ยวันนี้ในมติชนเขาบอกว่าปลัดยุติธรรมยื่นลาออกจากราชการหลังถูกโยกแต่รัฐมนตรีเผยว่ายังไม่ได้อนุมัติค่ะสื่อเขาก็สันนิษฐานเองนะคะน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกย้ายโถแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุลาออกไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะมีระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าท่านจะไม่ไปรายงานตัวในตำแหน่งที่อุตสาห์เลยนะจะขอตัดจบตั้งแต่ที่ปลัด
3: ลาออกการจากการเป็นปลัดคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยรู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมีคำสั่งโดยทราบเองแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ทราบเองว่าเขาจะย้ายไม่ได้ผู้ใหญ่มาบอกแต่เท่าที่พูดคุยก็คือคุณพงษ์สวัสดิ์เองก็ทำงานเต็มที่และตามระเบียบราชการทุกอย่างจบนิติธรรมศาสตร์ดิฉันเห็นนะดิฉันทันเห็นเขาแก่กว่าดิฉันปีเดียวเขาเรียกกันพี่ตายสมัยที่เรียนเขาก็จะหน้าอย่างไงไว้ผมทรงเนี้ยค่ะพี่ไพศาลก็จะสวยๆเรียบๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพงษ์สวัสดิ์ก็เป็นคนเรียบร้อยก็ตัดสินใจละเรียบร้อยค่ะ
2: ต้องพักอีกรอบไหมเราพักยังไม่ได้พักใช่ไ
3: หมพักแล้ว
2: พอพักไปแล้วโอเค
3: ท่านผู้ชมพี่ไพศาลลืม
2: ครับไม่ผมจะพอดีจะตัดไปเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้นั่นฮะเรื่องลดราคาน้ำมันก็จะมีคุณกรใช่ไหม
3: สวนกับคุณขิง
2: แล้วก็คุณรสนาเนี่ยเด็กแรงเลยแต่คุณกรณ์เนี่ยว่าด้วยว่าแบบหลักการนะ ว่าเสียดายที่ควรจะเป็นการแก้แต่ในทางโครงสร้างให้กลไกมันสามารถที่จะปรับลดราคาได้แต่นี้กลายเป็นว่าไปเอาไอ้กองทุนมาลดการอุดหนุนอุดหนุนเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เอาส่วนเนี้ยไปช่วยลดราคาน้ำมัน2.50 บาทอะไรเงี้ยคุณกรณ์ก็เลยเสียดายแต่คุณกรณ์ก็ยังเผื่อไว้นิดนึงเขาบอกว่าก็โอเคนะคุณขิงเขาก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวเขายังมีนะไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปหั่นไอ้ค่าการกลั่นออกมานะเพื่อเอามาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก็คือหมายถึงว่าก็ต้องในเมื่อไปตัดสินใจเอาเงินกองทุนมาใช้ก่อนก็ต้องเอาเงินสกอันเนี้ยส่วนเนี้ยกลับเข้าไปในเงินกองทุน
3: พี่แจงมันอย่างนี้คือทันทีที่ลด2.50 บาทเอาเตียวเลขกลมๆก็แล้วกันนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการลดการส่งเข้ากองทุนใช่ไหมคะ
2: คร
3: ับแต่ความเป็นจริงก็คือคุณขิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ลดในส่วนเข้ากองทุนแต่การไปหักแปดเป็นการไปหักคอมาจากโรงกลั่นค่ะโดยใช้กฎหมายคุณอะไรอ่ะคุณลอรี่อะค่ะยอดเมืองเจริญน่ะนะ
2: ครับ
3: เป็นคนบอกว่าเป็นใช้การใช้กฎหมายแต่ปี2516อีกรอบหนึ่งในการกำหนดราคาขายของน้ำมันค่ะใช้คำว่าไปหักคอจากโรงกลั่นมาเลยวดน
2: ี้มีผลเมื่อไหร่
3: เงินใช่ไหมคะ
2: ครับเห็นบอกว่าจะประกาศ
3: แล้วแต่ประกาศแล้วแต่ประกาศ
2: จะประกาศในราชกิจจาวันนี
3: ้แล้วประกาศหรือยังคะ
2: ก็เนี่ยผมรอดูอยู่แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดไปแล้ว
3: ลงแล้วโอเค
2: ตั้งแต่ที5ซึ่งเอาเงินจากกองทุนนั่นแหละเอามาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณขิงเขาว่าแล้วคุณลอรี่ก็แถลงเนี่ยหมายถึงว่าก
3: ฎหมายยังไม่ออก
2: เอาเงินจากส่วนเนี้ยซึ่งเมื่อมีผลปั๊บก็จะเอาเงินส่วนนี้เอาไปแทนในส่วนของกองทุนก็เท่ากับกองทุนก็กลับไปณสถานะเดิมได้โดยเอาหมื่นกว่าล้านตัวนี้มาอุ้ม
3: กองทุนเนี่ยนะคะพี่เพศานสาหัสพอสมควร
2: เพราะว่าก่อน
3: ที่จะเกิดสงครามไอ้สู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยกองทุนเป็นบวกแล้วนะคะพี่เพศาน
2: กลับมาเป็นบวกแล้วบวกนิดหน่อย
3: บวกตั้ง40,000พี่เพศานคะไม่ใช่บวกน้อยนะบวก40,000ค่ะบวกเยอะแล้ว
2: ผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนก
3: ันไม่ใช่ที่ท่านดูที่ท่านดูเนี่ยมันบวก40,000แล้ว
2: มันมีเรื่องแก๊สนะฮะมันมีไอ้แก๊สถุงต้มที่ยังไงมันก็ติดลบอยู่
3: ประมาณ30,000ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าน้ำมันถ้าบวกรวม40,000เนี่ยบวกเฉพาะน้ำมัน40,000แล้วเอามาลบกับไอ้แก๊ส30,000กว่าก็อาจจะบวกเน็ตประมาณสัก10,000กว่า
3: 10,000กว่า
2: อาจจะเป็นไปได้
3: 10,000กว่าประมาณ17,000ครับพี่ไพศาลประมาณ17,000แล้วพอมาเจองวดนี้ที่พี่ไพศาลพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันกินเนื้อไปอีก40,000มันถึงเป็น57,000ติดลบจากที่เคยกำไรไป40,000หายไปและยังมาขาดทุนเพิ่มอีก40,000มันถึงเป็น57,000มันจะไม่57,000ได้ยังไงจำได้ไหมคะว่าเราเคยใช้ดีเซลแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยกองทุนเอามาอุดให้อะลิตรจะตั้ง15 บาท 16 บาท
2: ใช่เคยสูงสุดขนาดเป็น10 บาท
3: มันถึงเป็น5-6 หมื่นไงฮะทีนี้อยู่ๆมาลด2 บาทกว่าเรียนไม่ได้ดีใจหรอกพี่ไพศาลมันเป็นเงินของเรานั่นแหละถูกวันนี้วันหน้าเรียนก็ต้องไปใช้นี่ไม่มีหรอกที่ใครจะมาเอาน้ำมันให้เราใช้ฟรีเอาเงินของเราทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้จะไปหักคอจากโรงกลั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะโรงกลั่นสุดท้ายคือโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นของเอกชนแค่โรงเดียวนอกนั้นมันเป็นของรัฐทั้งนั้นแหละก็คือว่าทางกระทรวงการค
2: ลัง
3: ก็
2: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ
3: ่มันก็เท่ากับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณทุบโรงกลั่นจนเจ๊งเงินที่เขาส่งให้คุณก็ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขของรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับ1คือกองสลากอันดับ2คือปตท.ค่ะคำว่าปตท.ก็คือรวมจากกำไรลงกันส่งเข้าไปด้วยค่ะ
2: ครับ
3: เ
2: ดี๋ยวผมจะ
3: มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานั่นแหละค่ะ
2: ที่คุณขิงเขาอธิบายนะคุณขิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า พี่กรคงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้ว 10,000 ล้านเรียบร้อยแล้วจากโรงกลั่นเพื่อนำมาชดเชยส่วนต่างราคาครับประกาศลงราชกิจจาก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้นะคุณนันกองทุนรับวันเดียวให้ราคาลงเร็วครับอ๋อหมายถึงกองทุนเนี่ยที่ประปรับเนี่ยจะรับแค่วันเดียวว
3: ันเดียว250
2: คือวันเนี้ยก็แต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยหลังจากชี้แจงอย่างเนี้ยนะว่าเอากองทุนมาช่วยแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ดึงส่วนเกินจากไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแทนกองทุนนะว่างั้นนะแต่ว่าคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คอมเมนต์กลับอันนี้นะบอกว่าขอบคุณครับที่ชี้แจงผมถือว่าดีที่มีการแบ่งภาระจากผู้ประกอบการมาช่วยกองทุนแต่ discount ที่ท่านเคยเก็บและจะกลับมาบางส่วนในวันพรุ่งนี้เราเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยที่สิ่งที่ประชาชนยังรอคอยคือผลการพิจารณาการปรับสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมตามที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันในสภาผมไม่อยากเห็นท่านหรือรัฐมนตรีในอนาคตต้องพึ่งพาการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. 2516ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
3: คุณลอลลี่บอกว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ใช้คำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วนะคะหลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันปรับลดลง 2.50 แต่ยังเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือพ.ร.ก.ปี16เนี่ยให้กำหนดชัดเจนว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกินลิตรละ35บาทพูดง่ายๆคือแม้ราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐก็สามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้แล้วก็ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินคือไอ้ตรงนี้ฉันไม่กลัวเลยพี่เอกสารคือทำไมคุณขิงทำไม่ได้ก็เพราะเวลาเขาเอาต้นทุนที่แท้จริงให้ดูไงมันถึงลงไม่ได
2: ้
3: ถูกไหมฮะดีไม่ดีดูต้นทุนที่แท้จริงอาจจะขึ้นได้ซ้ำไป
2: ครับก็ก็อันนี้ส่งมาจากการเรตติ้งตกนะ
3: ค่ะ
2: วันเช้าผมก็ถ้าเรตติ้งไม่ตกจะสั่งไหมเนี่ยก็คิดได้ไง
3: ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวอยู่ๆไปคนก็รู้เองว่ามันเงินใครกันแน
2: ่
3: ไอ้ที่ลงๆ
2: แต่ก็โอเคก็สั่งมาก็ทำให
3: ้
2: ก็ทำได
3: ้มันเงินใครก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวานะคะมันก็เป็นกำไรที่จะต้องส่งคืนให้รัฐนั่นแหละแต่มาใช้ลดค่าน้ำมันเพื่อให้ประชาชนมีความสุขก็ว่ากันไป
2: ค่ะพักอีกรอบนึงครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาคุยต่อครับคุณดันครับ
2: วันนี้เดี๋ยวนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกคุณเกตกมลหมอเกตนะคะแกพ้นจากการเป็นสวแล้วใช่ไหมคะก
1: ็เลยศาลจะตัดสินไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้แจงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าช่วงที่มาเป็นสวเป็นได้สักปีหนึ่งมั้งพี่ไพศาลเขาพาดหัวว่าปปช.เปิดทรัพย์สินคุณหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยนี่ก็เป็นหมอจริงๆนะคะแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอดีตสวทรัพย์สินเนี่ยเขามีทั้งหมด258ล้านมีที่ดิน157ล้านเงินฝาก108แต่ถ้าเทียบกับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี67เนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง131ล้านค่ะ131ล้านปีนึง
1: ไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่ามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมา
2: ก็ยังไม่ได้บอกค่ะมีบุตรนะคะมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีคู่สมรสด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอื่น
2: ค่ะ
1: นี่คุณกรแถลงนำแถลงที่สภานะเรื่องเกี่ยวกับ Data Centerเดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณกรในฐานะ
2: กรจติกาวณิชใช่ไหมคะ
1: คุณกรจติกาวณิช
2: นะ
1: บอกว่าประชาพักประชาธิปัตย์กังวลรัฐบาลเปิดช่องให้ต่างชาติทุ่มสร้าง Data Center ในไทยโดยไม่ศึกษาผลดีผลเสียพ่วงสิทธิการเข้าถึงใช้ข้อมูลที่อาจได้ไม่คุ้มเสียก็จะชงสภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยด่วนบอกว่าสังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในแบบ Data Center มีผลกระทบคือต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับทำให้บางประเทศต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่าและผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆไม่มีเกณฑ์หรือหลักการประเมินส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมาซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีโดยเปิดอ้ารับการลงทุนเป็นด้านเดียวทั้งที่รัฐบาลไทยควรต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทของต่างชาติเกือบทั้งหมดที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทางภาษีที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนั้นถ้าในแง่การว่าจ้างแรงงานหรือบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน Data Center นี้พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมากว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทยควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่สะสมใน Data Center นี้ด้วยพรรคจึงยื่นยัตติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทยแม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภานี้แต่เราก็จะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า
2: พี่ไพศาลคิดว่ามันจะมีมรรคมีผลอะไรไหมคะเพราะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าการให้ BOI และการที่มี Data Center มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเป็นความภูมิใจมากแล้วก็เอาตัวเลขไปรวมเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าปลื้มมากโดยที่อีกฝั่งนึงก็จะมีคนที่พูดไม่ต่างจากคุณกรรายการเรานี่ก็พูดนี่ขี้เกียจจะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอ่ะค่ะยังได้คุยกับคนที่เขาสร้างจริงๆอ่ะพี่ไพศาล 20,000 ล้านน่ะเขาบอกเลยว่าคุณอันประเทศได้ 5,000 ล้านอีก 20,000 มาจากอีก 20,000 ออกนอกประเทศหมด 5,000 ล้านนั่นรวมแผ่นดินที่เราขายด้วยนะฮะแม้ทั้งคนงานยังต้องเอามาจากจีนเลยอ่ะ
1: คือ
2: ผมแต่ว่าเราไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลย
1: ก็คือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามันมีการแย่งกันเข้ามาลงทุนแล้ว data center นี่มันก็เป็นอีก product หนึ่งที่พยายามจะเข้ามาลงทุน
2: เพราะที่อื่นเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมาย
1: เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็สกัดถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รับอะไรเนี่ยได้เพราะว่าเราสกัดปั๊บไอ้ส่วนอื่นมันก็ยังเดินหน้าได้แต่นี่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระแสการลงทุนหลักที่มันมีตัวเลขมันมีความชัดเจนว่ามันมีการหอบเงินมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้จริงเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มาลงเนี่ยคนไทยจะตกหล่นมาถึงคนไทยแค่ไหนประเทศไทยแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่ง
2: แต่เปิดออกมาจะเปิดออกมาแล้ว
1: เปิดออกมาแล้วมันก็ใช่มันก็จะมีเรื่องขายที่ดินได้นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายที่ดินไปกลุ่มธุรกิจที่เขาทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็ได้ประโยชน์คนที่สายไฟโดยเพราะพลังงานที่เขาเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดเขาก็จะได้ประโยชน์บริษัทที่เขาจะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำเขาก็ได้ประโยชน์มันก็มีธุรกิจอะไรต่างๆที่คนเขาจะได้ประโยชน์กันอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วมันก็อยู่ผมก็คิดว่าดูแล้วในภูมิภาคนี้มันก็แย่งกันอยู่เหมือนกันนะเวียดนามก็แย่งไทยก็อยากไทยก็พยายามจะดึงมามันตลาดเนี่ยมันยังเป็นของไอ้ตัว data center ก็อำนาจต่อรองก็สูงกว่าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศที่เขาอยากจะมาตั้งที่อำนาจต่อรองสูงกว่าเขาทุกคนยังแข่งกันยังแย่งเขาอยู่
2: Data Center เนี่ยเรียนพูดเมื่อกี้นี้แค่เวลาที่เราพูดตัวเลขการลงทุนแล้วมันเป็นเศษเงินที่ตกให้ประเทศไทยอย่างอื่นที่นำเข้าหมดเนี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจที่จ้างพนักงานน้อยมากเมื่อเทียบกับความมหึมาของอาคารค่ะพี่ไพศาลและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียไปเยอะมากนะทั้งน้ำทั้งไฟในลาสเวสเวอร์จิเนียมีการประท้วงในระดับฐานล่างโดยกลุ่มอาสาสมัครในมณฑลทักเคอร์ที่ร่วมกันแจกป้ายรณรงค์หน้าบ้าน No Data Center Complex คัดค้านปกป้องในพื้นที่การลุกลามของโครงการรัฐเมนกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ผ่านกฎหมายระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐเป็นการชั่วคราวโดยจะระงับการอนุมัติโครงการศูนย์สร้าง Data Centerที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นระยะเวลาไปจนถึง1พฤศจิกายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานกำกับของรัฐมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและประเมินผลกระทบค่ะเวอร์จิเนียเป็นตลาด Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการจัดโซนนิ่งสำหรับโครงการ Digital Gateway ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ Data Center ขนาด2ล้านตารางเมตรหลังถูกกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรฟ้องร้องในชุมชนเขาบอกว่ากำลังตระหนักว่านี่ไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่มันกระทบมาตรฐานค่าครองชีพและการรับรู้ของผู้คนต่อย่านที่อยู่อาศัยของเขาและที่เวอร์จิเนียมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างจริงจังก่อนอนุญาตด้วยค่ะนะคะถ้าเราไปดูมีคนพยายามกระตุกเรื่องนี้เยอะค่ะคุณกรยังมาช้ากว่าคอลัมนิสต์หลายๆคนที่พยายามเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้ดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็มีข่าวว่าเหตุใดมอนเทเรย์พาร์คผ่านกฎแบนถาวร Data Center แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบแห่งแรกในสหรัฐได้เขาทำอย่างไรเรียนอ่านเรื่องนี้จากประชาชาติ .net นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม Data Center เข้ามาลงทุนอย่างมากตัวเลข DOI ปีที่แล้ว36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านปีนี้ขอเพิ่มอีก7โครงการ 96,000 ล้านอยากให้ไปทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างเช่นที่มอนเทเรย์พาร์คในแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นผู้นำในการต่อต้านการขยายตัวของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาคำถามก็คือเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียสั่งแบนศูนย์ Data Center เป็นการถาวรแห่งแรกของสหรัฐ ได้อย่างไรคะ
1: ตอนนี้ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปเขาต่อต้านด้วยต้องหาทางมาลงทางแถบประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในแถบเอเชียนี่นะลงอินเดียลงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเขาทำของเขาเองเขามี data center เขาเองเขาไม่ต้องไปดึงจากใครมาลง
2: ชาวสหรัฐต่อต้านการสร้าง data center ทั่วประเทศเพราะกังวลเรื่องค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังเสียงดังรบกวนมันมีความร้อนด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ระบายความร้อน

0: ประเทศไทยก็เราก็ภูมิใจกับตัวเลขที่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันจะตามมาเลยค่ะ
1: ก็ยังมีกระแสที่ท้วงติงอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถ
0: เราไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ย
1: ิน
0: คำตอบจากรัฐบาลจากรัฐบาลก็จะเป็นความภูมิใจซะมากกว่าย
1: ังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรได
0: ้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับ
4: ค่ะ
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนน306-141เสียงส่งกฎหมายเดินหน้าตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญโดยผู้สนับสนุนมองว่าแม้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะก็มีมติให้ผ่านไปด้วยคะแนน306-141เสียงงดออกเสียง2 เสียงนี้ที่งดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานรอง
4: ประธานรอง
3: ครับในระหว่างการอภิปรายสสใหม่ถอดด้ามเลยนะคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทนคุณประเสริฐจันทระลวงทองบอกว่าแม้ร่างกฎหมายจะไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศควรเดินหน้าเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานย้ำว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเป็นกฎหมายที่เกิดจากรัฐสภาภายใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ผลจากการยึดอำนาจแล้วบอกว่าจากประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและการลี้ภัยในต่างประเทศทำให้เห็นผลกระทบของความขัดแย้งที่ตกค้างมายาวนานทั้งต่อผู้สูญเสียครอบครัวและผู้ที่ยังได้รับผลกระทบก็เปรียบเทียบว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถพาทุกคนก้าวไปพร้อมกันได้ในเวลานี้แต่จำเป็นต้องสร้างเรือเพื่อพาคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างในภายหลังทางด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพรรคสนับสนุนหลักการของกฎหมายเพราะต้องการให้เกิดการเริ่มต้นใหม่และสร้างสันติสุขให้สังคมแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขของวุฒิสภาใน2ประเด็นได้แก่การตัดโอกาสให้เยาวชนในคดีมาตรา112เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการเพิ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในบทบัญญัติท้ายกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงและปัญหาตามมาได้พันเอกทวีสอดส่องและหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกเห็นว่าการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกตีความครอบคลุมถึงคดีหัวเลือกสวจึงเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อป้องกันความคลุมเครือของกฎหมาย

0: ส่วนนายนิกรจำนงพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าการแก้ไขของวุฒิสภาไม่ได้มีเจตนานิรโทษกรรมคดีหัวสวแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะและก่อนหน้านี้นายพนิษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็อภิปรายคัดค้านการแก้ไขของวุฒิสภาโดยเห็นว่าการตัดโอกาสเยาวชนในคดีมาตรา12ออกจากกลไกบำบัดฟื้นฟูจะทำให้กฎหมายกลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบ2มาตรฐานนะอันนี้ก็โอเคก็รอนำขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วก็จะได้ไปดำเนินการตามบทบัญญัติไปนะเห็นว่าจะมีผู้ที่ได้รับอานิสงส์นิรโทษกรรมในความผิดคดีการเมืองเนี่ยยกเว้นมาตรา112เนี่ยทั้งหมดประมาณสัก 6,000 คนนะ
1: พี่สารเห็นด้วยไหมคะ
0: เห็นด้วยกับอะไรฮะ
1: กับที่ยกเลิกให้ดิฉันนี่เห็นด้วยอย่างมากเลย
0: อ๋อจะเห็นด้วยอยู่แล้วคดีการ
1: เห็นด้วยอย่างมากเลยมันเป็นความทุกข์ระทมมากและที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนในใจท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าบางทีนะพี่ไพศาลไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยนี่ไม่มองหน้ากันเลยเพราะมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วค่ะ
0: จำเลยที่เคยอยู่สีเดียวกันแท้ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่อ่ะทนายต่างคนต่างแยกทนายจากเดิมใช้ทนายกลุ่มใช้ทนายของของอะไรนะของส่วนรวมอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้แยกต่างคนต่างมีทนายตัวเองเอาตัวรอดกันเฉพาะตัวกันไปก่อน
1: แยกก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างไงบางทีทนายยืนยันให้ปฏิเสธอยู่นั่นแหละก็เห็นหลัดๆเลยคือถ้ายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับมันเสียจุดยืนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธว่าเราไม่ทนายบอกอย่ายอมรับนะทุกคนปฏิเสธติดคุกหมดเลยพี่ไพศาลแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องกระโดดเปลี่ยนทนายจ้างทนายเองสิฮะบางคนที่รอดก็เพราะว่าตายเป็นตายเปลี่ยนทนายเลยเสียเงินเองด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะนั้นก็จบไปก็ดีค่ะค่ะ
0: เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นแล้วตกใจเลยโบอิ้ง737ขาดการติดต่อของสายการบินอะไรเนี่ยนะปากีสถานช็อคเครื่องบินขนส่งโบอิ้ง737ขาดการติดต่อปักหัวดิ่งมาสมุทรหาสาบสูญ
1: เมื่อไหร่ฮะ
0: วันนี้ฮะ
1: 737อีกแล้ว
0: 9สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง737ซึ่งจดทะเบียนในปากีสถานพร้อมลูกเรือ5คนได้ขาดการติดต่อกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่นักบินได้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจีเบื้องต้นจากบริการติดตามเที่ยวบินไฟล์เรดาร์24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุการใช้งาน27ปีซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน K2 Airways เดินทางจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจีหลังจากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับสูงอย่างกระทันหันหลายครั้งก่อนที่เครื่องจะปักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันเปิดฉากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่ระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายทางด้านสายการบิน K2 Airways ก็แถลงการทันทีว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทางจราจรทางอากาศในพื้นที่ได้พยายามช่วยนำทางให้แก่เครื่องบินลำดังกล่าวแต่ในอีก3นาทีต่อมาระบบเรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับเพดานลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปจุดที่ขาดหายไปจุดที่การติดต่อขาดหายไปนั้นอยู่ระหว่าง เมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกลาว287กิโลเมตร
1: รู้แล้วว่าตก
0: ก็น่าจะตกทะเลมั้งครับ
1: ค่ะ
0: เพราะการาจีมันก็เป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้ว
1: อือฮึ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นแต่ว่าก็ไม่มีตัวบุคคลเพราะว่าเป็นขนส่งสินค้า
0: ได้มีลูกเรือแค่5คน
1: โอเค
0: เครื่องมีลูกเรือแค่5คน
1: ค่ะค่ะกลับมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะพี่ไพศาลเรื่องคุณเท้งณัฐพงษ์เราพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยว่าจัดการกันสักทีวันนี้นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งเนี่ยไม่รู้ว่าแถลงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เรตติ้งเพิ่มแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะเรตติ้งตกกันหมดอะคะ
0: ไม่รู้ใจได้ไม่รู้ใจได้ไม่สามารถไปตอบแทน
1: เรตติ้งตกหมดทุกคนจะทำยังไงให้เรตติ้งเพิ่มวันนี้เขาแถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะคงอยากจะตัดคำว่าเงาไปจากชีวิตนะถึงปัญหากัญชาและยาเสพติดบอกวันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกของกัญชาโลกอันนี้จริงตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะทำกัญชาเพื่ออะไรนะคะเป็นยาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสัญชาการ
0: กัญชาเพื่อสุขภาพ
1: การแพทย
0: ์กัญชาทางการ
1: กัญชาทางการแพทย์และไม่เห็นด้วยกับสันทนาการปรากฏหลังจากนั้นนี่ไม่เห็นยาสักขวดเลยเห็นร้านกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทุกวันนี้กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฮับเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปประเทศปลายทางในหลายกรณีและแกก็ยกตัวอย่างมาหมดเลยนะตัวเลขจากกรมศุลมา 3,000 คดี 300,000 กิโลมูลค่า 4,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรก็ยกมาอย่างที่ก็เป็นความจริงทั้งหมดแหละพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชปี66เราเริ่มปี65นะคะปี66กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้จริงหมอหลายท่านก็ออกมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วรักษาพวกจิตเวชเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดว่าการปลดล็อกกัญชาแล้วไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลที่ดีพอทั้งผู้ซื้อจะเป็นใครการออกใบอนุญาตต่างๆยังเป็นประเด็นทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านเรื่องกัญชาทางการแพทย์เรียนก็ไม่คัดค้านนะยุ้ยสารพวกกัญชาทางการแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเรียนคุณจะไปหยอดใต้ลิ้นจอดจมูกจอดอะไรที่ไม่ว่าเลยแต่การมีกฎหมายบังคับควบคุมที่เข้มงวดและดีพอเป็นสิ่งที่คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยคุณเท้งเขาใช้คำว่าละเลยใน4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่65ถึง69ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายกำกับดูแลในฝั่งของผู้เสพไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่แม้กระทั่งหวยเนี่ยยังมีกฎหมายกำกับเลยแต่กัญชาไม่มีนะคะเป็นโทษที่เบามากนี่คือช่องว่างกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดฝั่งผู้เสพได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้ผลิตก็เหมือนกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลระยะสั้นคือนายกต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานความมั่นคงหรือกรมศุลไม่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วก็ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างทำให้ปัญหาลุกลามพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าพิจารณากฎหมายนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการกำกับดูแลการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: ทำสักทีเถอะทำเสียทีเถอะนะคะ
0: แล้วข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือว่าจะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ
1: เรื่องอะไรคะ
0: รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทย
1: อย่าไปรับค่ะเราไม่ใช่ประเทศผู้รับค่ะเราเป็นประเทศผู้ให
0: ้เพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางแม้ในแง่หนึ่งของความร่วมมือนี้จะดูเป็นเรื่องการปราบปรามร่วมกันระหว่างประเทศ
1: แต่เขาประจานเรา
0: แต่ในอีกมิติหนึ่งกับถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามครั้ง

0: สำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของประเทศไทยที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและจำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรได้จนทำให้กลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกับสวนทางกับหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวในการควบคุมในประเทศสะท้อนชัดเจนจากผลงานการตรวจค้นและจับกุมตามท่าอากาศยานนานาชาติของไทยที่มีรายงานการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียขณะพยายามซุกซ่อนช่อดอกกัญชาและยางกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม17กิโลกรัมฮะจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ยังสามารถจับกลุ่มผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมที่พยายามลักลอบนำกระเป๋าเดินทางบรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ได้รับการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อหาหลักฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรความผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568นะ
1: โทษเป็นยังไงครับพี่วิสารเสียค่าปรับแค่ 30,000 ต่อกิโลมันไม่ได้ติดคุกนะพี่เวสาร
0: กรมศุลกากรก็มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำผิดต้องระวางโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลละ 30,000
1: มันไม่ติดคุกเอาออกไปได้ก็คุ้ม
0: อันนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาธารณรัฐจักรต้องตัดสินใจส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยครั้งนี้มีที่มาจาก
1: คน
0: ความพยายามในการเรียกร้องและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อปี67หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐจักรได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการมายังทางการไทยว่าประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยงและตกเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ของโลกพร้อมทั้งแนบหลักฐานข้อมูลสถิติการจับกุมกัญชาณสนามบินในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี65โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนซึ่งในจำนวนนี้มีถึง460คนที่มีประวัติการเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทย
1: และปี68เพียงแค่7เดือนทางอังกฤษจับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: สวัสดีค่ะช่วงมหานครรอบชิดนะคะวันนี้ก็อยู่กับดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจโด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยรับสัญญาจากคลื่น95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรบ้าง นะคะก็สามารถทักทายคุยกันเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา80กว่าท่านแล้วนะคะคุณยายอ๋อสวัสดีนะคะคุณอเกนจากพะเยาคุณมีหมีมี่นะคะคุณจุ๊บแจงคุณอัตชัยคุณสุนิสาคุณพรศิลป์คุณไตรรัตน์นะคะคุณชีวิตต้องทนนะคะคุณโจระยองบอกว่าเออที่มีข่าวหนึ่งที่บอกว่าคนขับรถไปส่งลูกใช่ไหมต้องลงทะเบียนเอ้ยต้องเช็คว่าต้องให้บอกว่าขับรถยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยคุณโจก็บอกว่าขับรถหรูอาจจะติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะคุณอเนกบอกว่าดอนเมืองในฝนตกหนักลมแรงแล้วคุณลำดวนคุณธนากรคุณนันคุณสงวนศรีคุณมานพคุณมณีคุณดารุณีพี่ดงมาแล้วบอกพี่ดงหายไปไหน
3: มาแล้วครับ
2: คุณรัชนีกร
3: คุณดอนเมืองฝนตกก็หรอ
2: คุณพิเชษท่านดูให้แห้งเนาะคุณสอนคุณวารินนะคุณวัฒนศักดิ์ค่ะอ่ะคุณลุงต่อยคุณจรัสนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้เขามีการบุกทลายโรงงานน้ำส้มเถื่อน
3: อ
2: ่ะแล้วเราเห็นเขาวางโชว์พี่ก็โอ้โห
3: มันเคยซื้อไหม
2: เหมือนนี่ที่ในตลาดเลยอ่ะก็เคยคิดเหมือนกันขวดมันล่มเทิมนะมันไม่แพงเลยแล้วมันมีเกล็ดส้ม
3: มีเกล็ดอย่างเง
2: ี้ยไม่มีเกล็ดแบบนี้ด้วยเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเดิน
3: ไม่รู้ว่าร้านที่เราซื้อไปรับมาจ่ายพวกอย่างนี้หรือเปล่า
2: ก็คือว่าเขารับมาเนาะจากจีนเข้ามาแล้วก็มันไม่ได้ผ่านการศุลกากรอะไรพวกนี้แหละนะคะวันนี้ทางตำรวจนะคะเขาไปทลายเขาเรียกตำรวจกองกับการ2กองบังคับการกองปราบปราบเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบริษัทหนึ่งอยู่ในซอยอ่อนนุชนะคะเป็น
3: แถวบ้านน่าจะด้วย
2: เหรอน่าจะลักลอบนำเข้าสินค้าคือเกล็ดส้มกระป๋องที่เป็นแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศโดยนำเข้ามาจากจีนไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องเลยสินค้าเนี่ยนะคะเป็นสินค้าจำเป็นนะจะต้องมีการขออนุญาตจากอย.ให้ถูกต้องก่อนเข้ามาใช่ไห
3: ม
2: ตำรวจก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าไปที่บริษัทนี้เนี่ยก็ไปพบว่ามีการเก็บซุกซ่อนเกล็ดส้มกระป๋องโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาโดยถูกต้องนะคะก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะยึดไปตำรวจก็เลยไปดูเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยนะก็ไปค้นพบมีสินค้าประเภทเกล็ดส้มกระป๋องซุกซ่อนอยู่ถึง112ลังนะคะบรรจุลังละ6กระป๋องรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักแต่ละกระป๋องเนี่ยประมาณ3กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมด 2,016 กิโลกรัมเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเอาไว้เป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่างๆเลยเขาก็เห็นเขาก็มีการทำเลยนะต่อมาเนี่ยก็มีนางสาวลำไพบอกว่าเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยก็เข้ามาชี้แจงแล้วก็ยอมรับนะว่านำเกล็ดส้มเนี่ยที่ตำรวจยึดมาไว้เนี่ยทำการผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อขายจริงนะคะแล้วก็จะทำในเวลากลางคืนนะเพื่อขายกลางวันตามออเดอร์ที่ได้รับเอาไว้นะคะยอมรับว่าไม่สามารถเอานำเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยเอกเกล็ดส้มกระป๋องเนี่ยผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าอย.ไม่มีเลยก็เนี่ยรับโทษไปนะก็มีโทษคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะคะแต่เมื่อนี้ไงแต่มันมีนะเมื่อกี้พี่เห็นเป็นขวดๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าที่เราเคยเห็นตามตลาด
3: ใช่ก็เป็นขวด
2: แล้วก็มีเกล็ด
3: เนาะมีเกล็ด
2: ไม่กล้ากินแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เวลาจะกินอะไรเนี่ยเวลาเอ้ยแต่จริงๆมันขวดใหญ่เนาะมันร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นอุ้ยมีเกล็ดมันมีส้มด้วยนะมีเนื้อส้มด้วยนะ
3: เดี๋ยวผมไปถามตรงข้ามบ้านเยื้องๆบ้านผมเขาทำไม่รู้ว่าเขา
2: ทำเหรอทำเวลากลางคืนป่ะ
3: แล้วร้านเขาเห็นมีคนมารับเป็นกล่องโฟมไป
2: ทำแบบนี้หรือเปล่า
3: ไม่แต่ที่แถวบ้านผมเขาเป็นคนสะอาดแต่เพียงแต่ว่า
2: นี่เขาก็ไม่ได้สกปรกนะแต่ว่าของนี่มันไม่ได้บ่งบอกว่าสกปรกเลยเขาแต่ก็บอกว่าของอะของที่มาเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมัน
3: ส้มอะไร
2: มันตรวจมันถูก
3: มันผสมอะไรมาบ้าง
2: ใช่มันใช่ของจริงหรือเปล่าเลยว่าเงี้ยเนี่ยแต่มันก็เป็นกริดเน
3: า
2: ะ
3: ก็เดี๋ยวไปถามก่อนว่าแล้วของพี่นี่รับมาจาก
4: ไหนมหานครรอบทิศอันดับ9
2: เอ้าดอนเมืองฟ้าร่วมมากเลยวันนี้ตอนนี้ท่วมครึ่งล้อแล้ว
3: โอ้โหฟ้ารั่วเลยเหรอแสดงว่าไปตกโซนทางนู้นนะทางเหนือนะ
2: เออ
3: นะครับอ่ะท้องออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดูยังพี่ช้างหมอนโดเรมอนกับที่นอนสีชมพ
2: ูดูไม่ทัน
3: ดูไม่ทันเหรอ
2: ดูคือดูไม่
3: เด
2: ี๋
3: ยวเปิดคลิปไปดู
2: ยังมีอยู่หรอโอ้โหไม่เราบางจะโดนเดี๋ยวจะไปแจ้ง
3: โอ้โหเขาบอก77ล้านวิว
2: มะคนไทยมีกี่คนดง
3: 70
2: เออแล้วดูมากกว่าไหมเนี่ย
3: 1คนดูเกิน1ครั้ง
2: เออ
3: เป็นคลิปไวรัลนะครับที่ภรรยาหลวงถือมือถือเข้าไปในห้องของสามีของบ้านตัวเองแหละปรากฏว่าสามีนอนเปลือยเปล่าแก้ผ้าอยู่กับภรรยาน้อยฮะกับผู้หญิงคนอื่นเมียหลวงก็อัดไว้นะครับฉันมีทะเบียนสมรสแกเป็นใครแกมานอนในห้องฉันได้ยังไงแกมานอนกับสามีฉันได้ยังไงแล้วทั้งคู่ก็กอดกันกอดกันคือถ้าเราดูในโซเชียลเขาจะไม่เบลอแต่ถ้าเราดูตามสื่อทีวีเขาจะต้องเบลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูในโซเชียลเราก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยกอดกันโดยที่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
2: เนื้อต่อเนื้ออะไร
3: เนื้อแนบเนื้อเลย
2: นะครับ
3: เออนะก็ล่าสุดนะครับวันนี้ภรรยาหลวงคนที่มาออกรายการโหนกระแสนะครับสื่อก็ไปรอข้างล่างกันนะฮะไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะก็ไปฟังเรื่องราวนะครับเธอบอกว่าเธอจะไม่กลับไปคบหากับฝ่ายชายอีกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะโกรธถึงขนาดเอาฝากระติกสีเขียวอะเอาฝากระติกฟาดสามีเข้าไปเต็มๆอืมนะฮะก็เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วล่ะทำไมมีรองเท้าผู้หญิงอยู่หน้าห้องไม่ใช่รองเท้าฉันนี่เออก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทำใจไว้แล้วว่าสงสัยเปิดเข้าไปต้องเจอแน่แล้วก็เจอจริงๆนะครับเออเจอจริงๆเธอบอกให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู
2: ้
3: นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยอมกลับไปเพราะว่ารักเขาเห็นหน้าลูกก็ทำใจไม่ได้ที่จะไม่มีพ่อนะฮะแต่ครั้งนี้เธอยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปแล้วขอแค่ลูกเนี่ยมาอยู่กับเธอก็พอเออนะครับส่วนฝ่ายชายวันนี้โฟนอินเข้ามาในรายการนะครับฝ่ายชายบอกว่าที่พาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเงินเดือนออกวันเกิดเหตุเนี่ยนะเงินเดือนออกทีนี้ก็ชวนคนที่โรงงานเป็นเพื่อนที่ทำงานนะครับไปนั่งดื่มกินกันพอตัวเองเมาก็กลัวจะกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุกลัวรถจะล้มนะฮะก็เลยไปบอกน้องผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าขี่ตามพี่ไปส่งพี่ที่บ้านหน่อย เดี๋ยวเกิดรถพี่ล้มไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านไม่ถูกอีน้องนี่ก็ขี่ตามกันมาพอมาถึงบ้านนะครับก็เข้ามาส่งพี่ถึงเตียงแล้วมันก็เลยเถิดกันไปตามอารมณ์หญิงและชายที่กำลังเมา ช้างหัวเราะช้างหัวเขารู้ดีช้างรู้ดี อ่ะก็สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับผิดนะครับเขายอมรับผิดนะฮะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็หมดใจนะหมดใจกับภรรยาแล้วชอบมาด่าผมไม่ให้เกียรติผมเลย
2: โอ้โห
3: ด่าเพื่อน
2: เจ้าช
3: ู้
2: ซะขนาดนั้น
3: เออออส่วนคนที่เป็นชู้โฟนอินมาเหมือนกันครับ
2: โอ้
3: ขอเรียกว่าคุณเอแล้วกันนะเดี๋ยวคนชื่อเอบอกทำไมต้องชื่อเอเอาชื่ออะไรดีเอาชื่อชื่อหูฟังแล้วกันไม่คงไม่มีใครชื่อหูฟังน้องหูฟังน้องหูฟังที่เป็นหญิงสาวในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาเล่าแหละไปดื่มเบียร์ด้วยกันนะฮะตอนเช้าก็ออกกะดึกมาเขาบอกตำแหน่งเขาเนี่ยสูงกว่านะในโรงงานเนี่ยตำแหน่งใหญ่กว่านายบอลเนี่ยมาจีบนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาจีบแล้วบอกว่าโสดไม่มีเมียแยกกันอยู่ไปแล้วก็คุยกันมาแบบ1เดือนที่มันถูกคอก็เลยไปดื่มกันแล้วมันสนิทกันต่างคนต่างเมานะครับ มันก็เลยเลยเถิดก็เขาไม่มีเมียนี่ก็เขาบอกเขาไม่มีเมียเออนะครับทีพอถามน้องหูฟังว่าอ้าวแล้วไม่เห็นภาพน้องแบมอยู่ในห้องเหรอมีเข้าไปในห้องน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเมาไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเห็นเตียงสีชมพูอย่างเดียวเตียงคือสวรรค์ตอนนั้น
2: ผ้าปูที่นอนก็ไม่มี
3: ผ้าปูที่นอนไม่ใช่ใช่ไหมใช้เป็นฟูกสีชมพูพี่ดูละเอียดนะเนี่ย
2: พี่ไม่เห็นอย่างอื่นพี่เห็นแต่ที่เขาเป็นไปเล่ากันแล้วไง
3: พี่ได้ดูละเอียดนะ
2: ก็เป็นไปเล่ากันแล้วไงว่าไอ้ผ้าปูที่ไอ้แต่โดเรมอนเหรอแต่โดเรมอนไอ้ในฝากระติกแค่นั้นแหละอย่างอื่นพี่ไม่เห็น
3: สุดท้ายน้องหูฟังบอกเดี๋ยวจะฟ้องเมียหลวงที่เอาคลิปไปเผยแพร่ทำให้เธอเสื่อมเสีย
2: เป็นการประจานนะเพราะว่า

0: เพราะว่าน้องเห็นหมดแล้วเนื้อแนบเนื้อน่ะ
1: เขาในเน็ตนี่พอน้องหูฟังเขาพลิกตัวนะมือเขาไม่ได้ปิดนะ
0: โอ้
1: เห็นหมดเลยนะฮะเรือนร่าง
0: โอ้ท่านทำพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไปหาดู
1: อุ้ยเขาดูกันหมดแล้วผมว่าเขาดูก่อนผมอีกเหรอผมเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี่เองนะฮะเขาบอกมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออนะอ่ะนี่ฮะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะโอ้โหเป็นเหตุสลดเลยอ่ะโด้งเอ้ย
1: ครับผม
0: คุณตาวัย70เนี่ยขับรถมองไม่เห็นเด็กอ่ะถอยมาทับมาเหยียบเด็กอ่ะอายุ1ขวบ4เดือนคือต้องบอกเลยว่าใครมีลูกเนี่ยอย่าปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวกลางถนนหรือว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยนะ
1: เด็กเขาต่ำกว่ารถบางทีมองไม่เห็นหรอก
0: นั่นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ชลบุรีค่ะเออที่ซอยคุ้มตาจันบ้านหนองขามตำบลหนองค้ออำเภอศรีราชานะคะก็มีรถยนต์ที่คุณตาวัย70เนี่ยคุณตานิมิตนะคะก็อยู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแสดงตัวเป็นคนขับนะที่ใกล้กันเนี่ยก็ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้เด็กหญิง1คนอายุ1ปี4เดือนทราบต่อมาว่าเด็กคนนี้นั่งเล่นอยู่ก่อนถูกรถกระบะขับเลี้ยวมาทับเด็กอาการสาหัสไม่มีชีพจรอาการสาหัสไม่มีชีพจรเลยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายนะคะผู้บาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปสอบถามคุณตาวัย70ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นระหว่างนั้นตัวเองก็เดี๋ยวขับรถเข้ามาใกล้ต้นมะพร้าวซึ่งเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นแต่ยอมรับว่ามองไม่เห็นเด็กก็เลยถอยหลังแล้วก็ล้อรถไปเหยียบทับเด็กระหว่างนั้นตัวเองก็รู้สึกนะว่าล้อรถเนี่ยไปเหยียบทับอะไรบางอย่างก็เลยจอดลงไปดูก็เห็นว่าขับรถไปเหยียบทับเด็กที่นั่งอยู่บนรถเด็กเล่นนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยไปบันทึกสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นหลักฐานนะคะเพื่อจะสอบปากคำแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้เด็กอาการเป็นเขายังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตนะก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนั้นน่ะที่กู้ภัยไปเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะ
1: เนาะคือรถรุ่นใหม่ๆบางทีมันมีกล้องก็ยังดีเวลาถอยใช่ไหมมันมีจอให้ดูข้างหลัง
0: ดูรถก็สภาพเนี้ย
1: แต่เป็นรถรุ่นก่อนๆอ่ะก็ต้องกระจกข้างกับหันไปมอง
0: แต่นี่น่าจะถอยไม่แรงมากเพราะเนี่ยดูสภาพของรถเด็กเล่นก็ยังคงจะเจอ
1: แต่ขวบเลยพี่ตัวน้อยเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคงไม่ได้ทับแบบเหยียบ
1: ไม่ไอ้นี่ต้องแตก
0: ใช่ต้องแตกก็ขอภาวนาให้ปลอดภัยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ส่วนที่พัทยานะครับคุณลุง72นะวันนี้ออกมารับผิดนะครับขับรถฝ่าไม้กั้นอีกนะครับพี่กวย
0: รถไฟหรอ
1: รถไฟนะครับทีนี้ตำรวจอยู่ไหนพอดีตำรวจปรับเลยจับทันทีเลยนะฮะก็คุณลุงเนี่ยนะฮะไปพบกับตำรวจที่สภ.บางละมุงยอมรับผิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะฮะจากกรณีที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับนะมันมีรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงนะครับไปขวางทางรถไฟอยู่ไม้กั้นก็ลงมาแล้วนะฮะเขาพาดอยู่บนหลังคาของรถกระบะคันนี้แหละนะครับก็เลยทำให้ขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะโอ้โหเบรกแบบเอียดนะฮะล่าสุดเจ้าของรถครับอายุ72คุณลุงครับเดินทางเข้านะมอบตัวนะครับที่สภ.บางละมุงนะยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองจะรีบคิดว่าพ้นไอ้คำเนี้ยคิดว่าพ้นนะฮะก็นะยอมรับผิดนะครับก็มาเสียค่าปรับนะฮะเรื่องของกฎหมายก็โดนปรับไป500คือเงินปรับเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะรถไฟบางทีผมเคยจับเวลานานสุด4นาทีกว่าถ้าไวสุดก็นาทีกว่าๆที่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่เกิน5นาทีนะฮะรอดีกว่า
0: ค่ะ
1: เนาะจะได้ใช้ชีวิตกันไปยาวๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาไปเจอว่ามีสุนัขเนี่ยติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะคะเขาก็เลยออกประกาศทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะก็เลยออกประกาศนะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของพิษสุนัขบ้านะคะ รัศมีที่เขามีไปพบเป็นโรคพิษสุนัขบ้านี้ขึ้นมา

0: คะเพราะว่ามีสุนัขต้องสงสัยเนี่ยเป็นเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของด้วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ของตำบลคูบางหลวงนะคะโดยสุนัขตัวนี้เนี่ยมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้าน7ตัวแล้วก็กัดประชาชนไปด้วย2ตัวเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็เลยใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับตัวแล้วก็นำไปดูกักดูอาการไว้ที่อบต.คูบางหลวงนะคะจนตอนนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยตายแล้วนะคะทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็ได้รับแจ้งยืนยันว่าสุนัขตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจึงถือได้ว่าตอนนี้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะคะที่สามารถติดต่อสู่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยได้นะคะก็เลยประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยครอบคลุมรัศมีการเกิดโรคได้แก่หมู่7ตำบลคูบางหลวงหมู่3ตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่6ตำบลบางหลวงและหมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะเขาก็เลยประกาศในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็คงจะต้องไปฉีดวัคซีนในจุดเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขตัวอื่นด้วยนะเพื่อเป็นการควบคุมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในเขตที่เขามีการประกาศนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาดเลยค่ะ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ปุ๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

งเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ริงเวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: พี่กวยสายกลับบ้านเจอฝนแน่พี่โจรายองเนี่ยบอกว่าเรียบด่วนลาดพร้าวฝนหนักลมแรง
10: ว้ายโดนแน่ๆ
9: เออถ้าไปทางลาดพร้าวแสดงว่าเริ่มเข้าบางนี้ละพี่แต๋วร่มเกล้าสวัสดีนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่เมซอนบอกเสียงหัวล้อเสียดงนั้นได้ใจจริงๆไอ้ข่าวคลิปเมื่อกี้ภาพมันติดตาพี่ภาพมันติดตา
10: ดีแล้วที่เราไม่ดูเราไม่ดีแล้วที่เราไม่ได้ดูเห็นแค่ไวเล่าก
9: ็ไม่เอาไม่เอาเราต้อง
10: เตียงนอน
9: รักเดียวใจเดียวนะอย่าไปอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีนะ
10: บอกตัวเอง
9: เอ้ยอย่าเออนะครับอ่ะที่โคราชอันเนี้ยเขาก็สะท้อนนะครับสะท้อนนะในมุมของคนขายอันในมุมของคนซื้อเขาบอกว่าช่วงที่เกิดสงครามนะพี่แล้วก็น้ำมันขึ้นของก็ขึ้นทุกอย่างใช่ไหมตอนที่น้ำมันดีเซลเราจาก32ขึ้นไปถึงเท่าไหร่พี่50ไหม
10: เกือบ
9: ตอนนั้นถึงไหมเกือบ50ไหมเขาก
10: ็บางทีก็50นะบาง
9: เออบางช่วงเขาก็ขอขึ้นราคาตอนนี้มันกลับมาลงมาแล้วอ่ะ
10: แต่น้ำมันแต่ว่าราคา
9: เออทำไมราคาอาหารเนี่ยยังไม่เห็นลงเลยนะครับเออนะกับข้าวเนี่ยจากถุงก็45บางทีไป50จาก50ไป55วันนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแต่เขาปรับมาพักแล้วล่ะเขาก็เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะขอขึ้นถุงละ5บาทอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำมันลงแล้วเออทำไมไม่ลงใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับนักข่าวไปที่โคราชนะครับไปสัมภาษณ์แม่ค้าเขาบอกเนี่ยคุณแม่ค้าน้ำมันลงมาเนี่ยนะฮะเกือบ3บาทอ่ะเออร้านข้าวแกงโคราชอ่ะลงหรือยังแม่ค้าบอกว่าลงไม่ไหวมันไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวมันยังมีต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆที่มันสูงอยู่ด้วยนี่นะฮะเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับสมใจสาขา2ครับพี่ปิยพงษ์ฮะเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการแต่ร้านอาหารร้านข้าวแกงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่ามันไม่มีค่าน้ำมันอย่างเดียวนะเออตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยนะครับที่มันต้องปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอยู่ด้วยไม่จะเป็นการหุงต้มเนื้อหมูผักน้ำมันพืชน้ำตาลวัตถุดิบที่การใช้ประกอบอาหารเป็นต้นทุนทั้งหมดนะฮะยังไม่สามารถลดได้จริงๆนะฮะก็ทางร้านเนี่ยขายข้าวแกง2อย่าง50บาทถ้าเมนูพิเศษก็60บาทนะฮะก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้เข้าใจในมุมของร้านอาหารด้วยโอเคว่าอย่างนั้นนะฮะ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: เนี่ยบางคนเขาใช้สารเตี้ยนะคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกู้เงินนอกระบบอย่างนี้แหละ ปรากฏว่าค้างส่ง 4,000 บาทก็โดนเรียกไปตืบเลยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปแจ้งความสภาพเขาบอกว่าสะบักสะบอมมากใบหน้าปูดบวมไม่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกด้วยหลังจากถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรุมทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเลยนะคะตำรวจเขาก็สอบสวนตรวจสอบก็ผู้บาดเจ็บคือนายเออายุ39ปีตำรวจก็เห็นว่าบาดแผลค่อนข้างชะกันแล้วก็มีการเสียเลือดมากก็เลยประสานให้กู้ภัยของมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะนายเอคนนี้ก็เล่าบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมา 4,000 บาทก็มีข้อตกลงว่าจะต้องผ่อนชำระคืนวันละ100บาทที่ผ่านมาตัวเองก็ส่งมาตลอดจนเหลือยอดนี่อีกไม่เท่าไหร่
9: อ
10: ่ะแต่ระยะหลังเนี่ยตัวเองก็ประสบกับปัญหาทางการเงิน
9: วันละ100ก็ไม่ไหว
10: ขาดส่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊งเงินกู้เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ที่ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลหนองไฮจู่ๆกลุ่มเงินกู้ก็ขับรถผ่านมาพอดีเลยพอเห็นผมเข้าเขาก็จอดรถแล้วก็พุ่งลงมาลุมทำร้ายทันทีโดยที่ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยจำได้แม่นว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายพากินจำชื่อได้ด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยหลังจากที่พาคนนี้ไปรักษาแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็สอบถามจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาคนนี้ไปรักษาก่อนอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไปตามไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปพบพนักสอบสวนแล้วก็ถามให้ปากคำยันเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำเนินคดีกับไอ้แก๊งเงินกู้โหดเนี่ยเขาจำหน้าได้อะไรได้ก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากแต่แหม100บาทเนาะอุ๊ยทำไมโหดจังเลยอ่ะ
9: ตาปูดเลยเหรออ
10: ุ๊ยตาปูดเลือดออกเลยอ่ะแล้ว 4,000 บาทโด่งวันละ100บาท
9: ถึงบอกนะเขาไปกู้นอกระบบแล้วต้องทำใจนะว่าถ้าวันนึงไม่มีคืนเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโหดนะฮะ
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: อาจจะได้ข่าวนี้สักข่าวนึงนะพี่นะวันนี้ขออภัยไม่ครบนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพลเมืองดีเขาบอกว่าเป็นรางวัลของพลเมืองดีนะครับพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขออภัยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะปีที่แล้วเก็บเงินมาคืนให้ตำรวจบอกว่าเก็บเงินได้ 8,900 กว่าบาทนะครับในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารเป็นของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันตำรวจนะครับก็ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวไปตม.แล้วพยายามหาตัวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้นะฮะปรากฏว่า1ปีผ่านไปนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ได้มาแสดงตัวมาขอรับกระเป๋าคืนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1325นะฮะผู้เก็บได้เป็นมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินนั้นครับพี่เพราะฉะนั้นตำรวจเลยไปตามพี่คนนี้มานะฮะพี่เขาชื่อว่าทัศกรพี่ทัศกรที่เป็นคนเก็บเงินได้เมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นโชคของพี่เขาไป
10: ค่ะ
9: พี่เขากลายเป็นเจ้าของไปฮะตามกฎหมายเลย
10: ที่เขามาแสดงตนครบ1ปีมีแบบนี้ด้วยเนาะ
9: แกก็บอกโอ้จริงไม่ได้อยากจะได้แต่ว่าก็ในเมื่อกฎหมายมันให้ครับ
10: แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนไปรับ
9: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเจ้าของถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันก็ต้องเจอใช่ไหม
10: เจอนี่เขาจะกลับบ้านเขาแล้วแหละ
9: ใช่เขากลับต่างประเทศไปแล้วเป็นคนเยอรมันนะฮะโอ้อะนี่แหละทำดีได้ดีนะครับ
10: หมดเวลาแล้วลำลูกกาเขาบอกมีคนหนึ่งอ่ะใครนะเดี๋ยวก่
9: อ
10: นคุณประกิตบอกว่าลำลูกกาฝนตกแล้วแต่บ้านดิฉันตกแล้ว
9: ตาย
10: เจอฝนแน่ๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
9: สวัสดีครับ
8: มหานครโรคทิพย์
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
13: ท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
16: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
17: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569 หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสารารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทศิลป์แพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งเทศบาลตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: พลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีคนบอกว่าพิมดามาต้นชั่วโมงนี้นี่หวานเจี๊ยบมาเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวกลางดินนะคะจากพี่บั๊มนรงกรดค่ะตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจจากพี่หนูมิเตอร์ค่ะและปิดท้ายกันด้วยจันนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะก็มีทั้งดาวมีทั้งฟ้ามีทั้งจันเนาะมันดึกแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะค่ำๆแบบนี้มาหวานหวานเงาเงานิดนึงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
2: Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะคะแหมวันนี้ฟังกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะพิมดารอบที่2ของวันนี้ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้มาแล้ว1รอบนะคะแล้วก็มาช่วงค่ำๆอีก1รอบนะคะมีใครบ้างที่อยากจะขึ้นรถไฟนะคะรอกันได้เลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะซื้อตั๋วรอเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ทางหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะอุ๊ยรถเมย์นี่เขาก็ลากยาวเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยกลางคืนก็ยังเจอเขาอีกนะคะวันนี้รถเมย์อยู่ยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะ SMSค่ะที่เบอร์4689400ก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ช่องทางนี้นะคะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคคณีพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะพี่เอสุดหล่อพี่โนบิตะโนบิบอกว่ารอแล้วครับพี่ทองรวมอินทฉิมพี่อินแถนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าค่ะคุณยายพอเพียงพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะแล้วก็มีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะน้องไบบอกว่ามาทั้งฟ้าทั้งดาวทั้งพระจันทร์มาในธีมกลางคืนเลยนะคะวันนี้พี่กฤชมนแก้วเรืองค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์จากจังหวัดพิจิตรค่ะนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยเขาบอกว่าเขามาซื้อตั๋วรอแม่แล้วเขาจะไปชายเหมี่ยงเชียงใหม่นี่ถ้าไปแพร่นี่ยากเลยนะไม่รู้จะหวนผวนยังไงนะคะพี่กฤชมนแก้วเรืองทักทายกันแล้วเนาะพี่น้ำตาลไอซิ่งเพียกี้น้องเกรซอุ้ยไม่ได้ทักทายกันนานเลยหายไปไหนมาคะนะคะแล้วก็จะอะไรเนี่ยน้องไบบอกว่าซื้อแล้วแม่ซื้อ2ใบเลยซื้อขาไปขากลับด้วย ขาไปอย่างเดียวไม่ได้กลับใช่ไหมลูกพี่พัชราสุขล้วนน้องแชมป์สีสุขนะคะมาแล้วนะคะพี่สุรยุทธบอกว่าแม่เล่นหวยไม่ถูกสักทีเลยว่าแล้วเชียวว่าใส่ชุดเดิมเอาจะให้ใส่กี่ชุดล่ะพี่คะวันนึงนี่เขาก็ใส่กันชุดเดียวนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนนั่นแหละวันนึงเนี่ยใส่แค่นี้นะคะเปลี่ยนอะไรหลายชุดใช่ไหมพี่เอสุดหล่อมาแล้วนะคะรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะประมาณนี้แหละเนาะช่วงแรกๆนะคะรถไฟขบวนแรกสายด่วนขบวนพิเศษในตอนกลางคืนนะคะไปแล้วนะพี่สกลด้วยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะหมดแล้วหรือยังน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ทองรวมด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ๊ยเพียบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะมารับหนึ่งสายหน้าใหม่กัน

0: ครึ่งเดียวจริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่โทรมาจองสายหลังไมค์เอาไว้แล้วนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีสายโทรกลับนะคะคุณผู้ฟังรับสายด้วยนะเพราะว่าคุณได้จองสายหน้าไมค์เอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่มิชนะคะไม่ใช่มิชอาชีพนะคะอันนี้น้องรถเมย์นะคะน้องรถเมย์คนเก่งของเรานี่เองนะคะโทรกลับไปหาคุณนะคะรับสายกันด้วยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์รับแล้วเรียบร้อยสนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วนี่ใครคะเนี่ย
1: เอคนสวย
0: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยเคยเห็นหน้าหรอ
1: ฟังแต่เสียงก็รู
0: ้อ๋อคนที่ไหนเนี่ย คนที่ไหนเนี่ยสำเนียงแบบนี้คนที่ไหนคะ
1: อยู่บุรีรัมย
0: ์อยู่บุรีรัมย์คุณพี่อะไรอ่ะ
1: อะไรนะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: ที่ตะเมืองอ่ะ
0: ทำไมถึงชื่อตะเมืองอ๋อตะเมืองคนเดิมเนี่ยมันเคยคุยกันแล้วเนี่ย
1: เคยคุยครั้งนึงแล้ว
0: เออวันก่อนชื่อเมืองวันนี้ชื่อตะเมือง
1: อายุมากแล้วก็ให้คนล้างไม้เรียกตาเนาะ
0: อ๋อให้เรียกตาใช่ไหม
1: คนอยู่หลังไม้ล่ะ
0: เอออ๋อให้คนอยู่หลังไม้เขาเรียกตาแล้วให้พิมดาเรียกอะไรดี
1: เรียกเจเรียกอะไรคุณก็ได้เรียกอะไร
0: เรียกพี่หรือเรียกอะไรให้เรียกอะไร
1: เรียกนายก็แล้วแต่
0: เออเรียกพี่ได้ไหม
1: หลังไม้เรียกตาถูกแล้วหลังไม้เขาอายุยังน้อยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอายุยังน้อยอ่ะ
1: น้องก็รู้ว่าวัยรุ่นมันวัยรุ่นอายุประมาณ20กว่าเนี่ยแหละ
0: หรออ้าวแล้วทำไมถึงให้พิมดาเรียกพี่อ่ะ
1: หน้าไม้ก็อายุมากนายเลยพี่ก็ได
0: ้เอาแค่นี้นะไม่คุยแล้วบอกหน้าไม้อายุมากอ
1: ่
0: ะ
1: เออ น้อยใจบ
0: ่เออน้อยใจอ่ะสิรู้ได้ไงเนี่ยว่าอายุมากเนี่ย
1: มันมากอะไรประมาณ40เอ้าประมาณนี้เนาะ
0: แค่นี้แหละวางละ
1: วางคนเดาอายุเท่าไรน้อเนี่ย
0: เออหยอกเล่นนะไม่บอกหรอกไม่บอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
1: เพียงประมาณอายุ40ไม่ใช่ป
0: ่เออ40ก็40เนาะเออนะตะเมืองทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตะเมืองไม่เคยทำอะไรเลยอยู่เฉย
0: ๆเอาทำไมตะเมืองสบายจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: สบายลูกเคยเป็นผู้รับเหมาก่อนบ้าง
0: ใช่เคยคุยกันแล้วลืม
1: ลูกสาวก็เป็นอสม
0: เออใช่เคยคุยแล้วลืมไปตะเมืองเขาคนสบายใช่ไหม
1: คนสบายแล้วลูก70เขาไม่ให้ทำอะไรหรอก
0: เออเขาอยู่เฉยๆแล้วก็มีลูกสาวลูกชาย
1: ทำงานตัดสูงอายุก็มี
0: เออมีเงินผู้สูงอายุด้วย
1: คนจนก็มี
0: เออมีทุกอย่างสบายแล้วนะ
1: พอใช้พอกินพอใช้แล้วลูกทรงจะลูกอยู่กรุงเทพส่งมาให้ชายอีก
0: เลิศมากดีจังเลย
1: ลูกชายอยู่กรุงเทพเขาส่งให้ชายทุกเดือน
0: โอ้ยดีจังเลยอยากมีอาชีพแบบคุณตะเมืองจังเลยค่ะ
1: แต่เมียไม่มีแล้วเมียไปสวรรค์แล้ว
0: เอาหรออยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
1: อยู่คนเดียวโดด
0: เนาะแล้วลูกอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ลูกอยู่ติดกับลูกนี่แหละลูกบ้านติดกันลูกสาวอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลูกสาวบ้านอยู่ติดกันลูกสาวเป็นอสม
1: เป็นอสม
0: ส่วนลูกชายอยู่กรุงเทพ
1: เป็นแม่ครัวอาหารเด็กเลี้ยงวันด้วย
0: เหรอเป็นแม่ครัวด้วยใช่ไหมคะทำอาหารเลี้ยงเด็กเนี่ยเหรออ
1: าหารกลางวันเด็กนักเรียนนะ
0: อ๋อดีจังเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไม่ต้องทำอะไรหรอก
0: เออไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบาย
1: มีลูกมีหลานคนเดียวเองส่งไปเรียนที่มหาสารคามแล้ว
0: เอาเหรอหลานโตหรือยัง
1: โตจบม .6 จบม .6 แล้วหลาน
0: จบม .6 แล้วเหรอ
1: จบมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อที่จังหวัดสมุทรสาคร
0: มหาสารคามแล้วใช่ไหม
1: จบให้มันจบปริญญาโน่น
0: เนาะดีจังเลยฟังเสียงคุณตาเมืองแล้วชีวิตมีความสุขจังเลย
1: ขาดอย่างเดียวไม่มีคู่แค่นั้นแหละ
0: เออเคยมีแล้วไง
1: อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายจะไม่สนุกเน
0: าะคำคมนะเนี่ยอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกเออคำคมก็เราเคยมีแล้วไงใช่ไหมล่ะเราเคยมีคู่แล้วไง
1: เคย
0: แล้วไม่ต้องมีก็ได้
1: วันแล้วตั้งแต่ปี 54เนาะ
0: หรอโอ้เสียใจด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ แล้วก็อยู่แบบมีความสุขแบบคนเดียวแล้วก็มีความสุข
1: แบบนี้สบายแล้วไม่ต
0: ้องเน
1: าะเอาต้องไปคุยพูดเล่นจะเอาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ได้ตั้งสิบกว่าปีแล้วเนาะยังอยู่ได้เนาะ
0: อืมเนาะดูแลสุขภาพอยู่กับลูกกับหลานไปเนาะอ
1: ยู่คนเดียวเนี่ยแต่เปลี่ยวอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายเส้นสบายไม่สนุกแค่นั้น
0: แล้วอยากสนุกแบบไหนล่ะ
1: อยากมันเหงาเนาะ
0: อ๋อมันเหงาเนาะไปเที่ยวบ้างนะให้ลูกหลานพาไปเที่ยวบ้าง
1: แต่คืนมันเหงากันคืนเนาะ
0: นี่ไงอยากสนุกฟังเพลงสนุกสนุกไหมคะ
1: แต่กลางวันมันสนุกแล้วกลางคืนมันเหงา
0: อ๋อเหรอก็ไปนอนสวดมนต์นอนเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะแต่เมื่ออยากฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้
1: ไม่แต่หกทุ่มมันนอนแน่นทุกวันเนี่ยทุกคืน
0: เนี่ยให้พวกเรานี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลูกตาลจบรายการลูกตาลอย่านอน
0: อืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกมากนะคุณตานะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อะไรนะ
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ก็สามีถูกต้องอะเนาะ
0: สามีถูกต้องได้เลยได้คุณตามือคุณตาไปโดนแน่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรคุณตาเขาขอมาแล้วนะคะสามีถูกต้องของน้องกล้วยเนาะนะเขาไม่มีหรอกซื้อเพลงนี้มีแต่ผัวถูกต้องถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: น้องอันจริงไทรอนมิวสิกค่ะเจ้าของฉายานางฟ้ารถแห่ TikTok 400ล้านวิวนะคะ
1: นั่นแหละค่ะชื่อของเขาเลยค่ะน้องอายจริงๆ Tidal Music นะคะเพลงนี้เขาบ่ได้มักบึงค่ะนะคะหยิบมาฝากจากงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะปี2567นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นสินเชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาและปลดหนี้ไวด้วยกับสินเชื่อแค่รีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีนะคะแล้วก็พิเศษค่ะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทด้วยและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: งทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่ทีเอสเจเขาทวงเพลงมาเขาบอกว่าลืมเพลงพี่หรือยังเนาะเมื่อเช้านี้ติดค้างเขาเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือจะจัดให้นะพี่นะนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะเดี๋ยวแถมให้
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่สาวคำเจ้าเขาขอมาตังเกค่ะจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกษานาอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชน2ประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือการเมืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อรวมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศสำหรับกรณีที่ไทยระบุว่ากัมพูชาไม่ควรนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประชาชนไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทีมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวจะเกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่และขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่ง

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงนี้รับ1สายหน้าใหม่นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครใครคือผู้โชคดีทักทายเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณพี่สวัสดีค่ะได้ยินน้องไหมเอ่ยรถเมย์เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูลองฟังหน่อยสิลูกเขาหายไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้พี่เขารอสายอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live เนาะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวหลังจากจบพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราก็มาเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันนะคะพี่เขาหายไปแล้วสงสัยพี่เขารอนานเกินไปเปล่าเออนะเขาหายไปเลยนะคะอ่ะสักครู่นึงนะวันนี้นี่หลังไมค์ค่อนข้างที่จะเพียบเยอะเหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมไม่ถูกเลยตอนนี้คอมพิวเตอร์รวนอยู่นะคะสวัสดีทักทายด้วยทาง TikTok ด้วยนะคะ TikTok Live ด้วยนะคะเอาล่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: พี่อะไรเอ่ย
2: ผมชื่อพรชนะ
0: พี่พรเมื่อกี้หายไปไหนมา
2: ไม่ได้ไปไหนนั่งคอยฟังอยู
0: ่ไม่รู้ทำไมสายมันตัดไปอ่ะ
2: ไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใช่ไหมหายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ราชบุรีเหรอคะพี่พร
2: ครับผมอยู่ราชบุรีเด็กราชบุรีเด็กครับ
0: อยู่แถวไหนอ่ะ
2: อยู่แถวตอนนี้มาอยู่ที่ใกล้จอมบึงอ่ะอยู่จอมบึง
0: อยู่จอมบึงใช่ไหมนี่พิมดาก็เคยแบบเป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: พิมดาก็เป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่วัดเพลงอ่ะ
2: วัดเพลงไม่ไกลเนี่ย
0: ใช่ไหมอยู่ใกล้ปากช่องปากท่อ
2: แต่คุณผมอยู่ลูกเกิดจอมบึงเด็กไม่ภัย
0: เด็กไม่ภัย
2: มาอยู่ใกล้จอมบึง
0: ไปอยู่จอมบึงเรียกถูกละจอมบึงจอมบึงใช่ไหมเนาะแล้วไปย้ายไปอยู่ทำอะไรจอมบึงคะ
2: แล้วตอนนี้ก็อายุก็มันก็ไม่แก่หรือไม่อ่
0: อ
2: นก็เป็นรปภ.อยู่
0: อ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
2: ทำอยู่ครับทำอยู
0: ่ทำงานอยู่ใช่ไหม
2: ครับผม
0: ก็เฝ้ายามเวียนยามอยู่ที่แถวจอมบึงเนาะ
2: ครับผม
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ผมอยากฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟต์ครับ
0: โอ้ยเข้ากับหน้าที่การงานของพี่พรเลยนี่ตอนนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบให้สุดๆก็คือว่าให้รปภ.ทั้งประเทศนะครับ
0: ค่ะได้เลย
2: ทุกคนนะ
0: เป็นกำลังใจ
2: อยากเข้าวินรอบหัวค่ำรอบเย็นรอบดึกก็แล้วแต่ขอให้ฟังเพลงนี
0: ้
2: จากใจของผมพรชนะราชบุรีมอบให้รปภ.ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะพี่พรพูดตามพิมดาก่อนนะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณ

0: พันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบขวดเดียว
0: และสบู่ใบจบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดช่วยลดลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยนะคะคืนนี้ให้ LTM FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่พรนะ
1: ครับผม
0: อย่าหลับนะ
1: ผมเป็นรปภ.ผมฟังทั้งคืนแล้วครับ
0: เนาะให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนนะคะจะได
1: ้
0: ฟังเพลงไปทำงานไปเนาะขอบคุณที่โทรมานะไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่พรนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะพี่พรทุกขอเพลงนะคะ เกี่ยวกับอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นแล้วพาเรทชุดนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันว่าเกี่ยวกับอะไร

0: ละค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทนะคะคุณผู้ฟังทายถูกไว้เอ่ยพาเรทชุดนี้คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกคิตตี้บอกแม่ว่าเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยครับเกี่ยวกับรปภ.นั่นเองใช่ไหมคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยนะคะรปภ.รอรักนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องจากพี่ดำรงวงทองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนายร้อยหน้าลิฟต์ค่ะจากพี่เอกพลมนตการนะคะมนรักมนเสน่ห์อันนี้คือชื่อนักร้องเขาชื่อศิลปินนะคะชื่อเพลงคือรปภ.คนจนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงรปภ.ค่ะจากพี่จินตลาภูลาภนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะจัดให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันอยู่หรือว่ามีตำแหน่งเป็นรปภ.กันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไอพรเขาก็ฝากกำลังใจไปให้แล้วล่ะนะคะใครที่เข้าเวรกันอยู่ตอนนี้ก็ขอให้นะคะขอให้ยังไงคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีราบรื่นทุกอย่างไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้พี่ๆฟังเพลงนะคะมีความสุขกันไปเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเอาล่ะชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะอุ้ยหลังไมค์วันนี้เขามาจากไหนกันเนี่ยมากันเพียบเลยนะคะทักทายเป็นแบบว่าเป็นจังหวะหน่อยนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะมาพี่กุ้งหนองคายยายแสงบางนาพี่วอนเมืองการพี่หลินจือนครพนมพี่มานาสุราษฎร์พี่อ้นมีนบุรีพี่อนันต์โคราชพี่เกี่ยวชุมพรพี่นกสมุทรปราการพี่ตั้มสมุทรปราการพี่ทิพย์หาดใหญ่น้องฟ้าใสสมุทรปราการพี่มะกรูดชลบุรีป้าจำปีจากตรังพี่หนามดิบลำปางพี่สมนครสรีมาเอาอย่างนี้พี่สมโคราชพี่อนันต์ลาดเท้าพี่ติ๊กหลังสวนโอ้โหเยอะมากคุณผู้ฟังเห็นไหมวันนี้หลังใบเขามาจากไหนกันน่ะเขาเก็บกดมาจากไหนกันนะเนี่ยเขาโทรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะพี่สูจากฮอลแลนด์สวัสดีค่ะอุ้ยฮอลแลนด์เวลานี้กี่โมงแล้วนะปกติเราเจอกันตอนเช้าๆใช่ไหมพี่สูช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของพี่สูแล้วแหละประมาณกี่โมงแล้วนะน้องไบสไลเดอร์นะคะมาทางFacebook Live ด้วยลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สงวนศรีนะคะพี่สุรยุสมานคณีด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะมีพี่อภิรมฤดีนะคะแล้วก็มีพี่คุณชายบอยคนเดิมนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยดูซิพี่วิไลน้อยพรมนะคะพี่เอกสิทธิ์หรือว่าลุง935อุ๊ยลุงวันนี้ลุงมาหลังไมค์มั้ยอ๋อวันนี้ลุงไม่ได้มาหลังไมค์ปกติลุงจะชอบโทรมาหลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอฟินใช่ไหมพี่นัทยาหรอแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะพี่สมจิตนะคะมีอีกเพียบเลยวันนี้นะคะทักทายกันเพียบเลยนะทางช่องต๊อกด้วยอุ้ยในบอยคนเดิมมาช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูก็มาช่องนี้พี่ชาลีด้วยนะจากสมุทรปราการพี่นิสาด้วยนะคะมากันเพียบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะมาได้หลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะช่องทาง Facebook Live ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางช่อง TikTok นะคะ TikTok นี่จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะส่วนทางช่องบ้านฟ้านะก็จะเป็นทางของ LTM FM 95นะคะเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะนี่มีพี่สาวคำออกไปนอนแล้วนะพี่ซับในดินใช่ไหมเอาไม่ใช่พี่ไทยซับใหม่ไทยนะคะพี่มาเดี่ยวหนองคายอุ้ยมากันเพียบเลยพี่บาสนัทการนะคะมากันเพียบเลยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่อุทัยวิทย์เหรออุทาวิทย์นะคะจากสุรินทร์ด้วยนะคะทักทายกันไปเนาะขนาดว่ารถไฟออกแล้วนะกระโดดขึ้นมากันทันด้วยนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ทีทีเร็กมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสังกัดอิสระนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะคำร้องทำนองมหาอามเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ดุยเชียงรำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะตอนนี้นี่เข้าไปดูนี่ยังไม่เห็น MV เลยอะมีแต่เวอร์ชันออดิโอเวอร์ชันนะคะถ้าอยากดู MV ของพิธีนะช่วยกันขอกันเข้ามาเยอะๆกันละกันนะคะเพลงนี้เอามีแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ MV หรือเปล่า MV มีแล้ว MV มีแล้วนะคะเข้าไปดูกันได้ทาง YouTube ด้วยอุ๊ยนางเอกสวยมากเลยคุณผู้ฟังพระเอกก็หล่อหล่อศิลปินหล่อมากเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องห้วยไร่พอดีว่ากระเจียวบานมันมี2เวอร์ชั่นใช่ไหมคุณผู้ฟังมันมีของพี่พาเมล่าด้วยเมื่อกี้แอบปลัดออกมานะคะเปิดผิดเวอร์ชั่นขออภัยนะคะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะเพลงนี้ยังอยู่ในฮิตที่3นะคะคงที่อยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแก้บนค่ะจากก้านตองทุ่งเงินนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแก้บนนี้ก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ไงก็เลยจัดให้เขาเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะนิทานวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูและนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนออกมาเล่านิทานค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะเล่านิทานหน้าชั้นนักเรียนคนหนึ่งนะคะก็ออกมาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านมีพื้นเป็นกระดานไม้บ้างต่อมามีเป็นปาเก้บ้างต่อมาในสมัยปัจจุบันมีเป็นกระเบื้องบ้างเป็นหินอ่อนบ้างหินแกรนิตบ้างแล้วแต่เจ้าของจะชอบจบแล้วครับคุณครูคุณครูถามนักเรียนว่านี่มันนิทานอะไรของเธอเนี่ยนักเรียนตอบว่าอ๋อนิทานพื้นบ้านครับครูนิทานพื้นบ้านนะมีอะไรบ้างอ่ะมีกระเบื้องบ้างกระดานบ้างอะไรบ้างหินอ่อนนะเข้าใจหาทำนะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกับพิมดาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เห็นหลายๆคนอยากฟังแล้วก็มีคนขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวพี่พิสิทธิ์สากได้ฟังแล้วเนาะอุตสาหสางค่ะจากเจนจิราเจสซี่เจค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้รับหน้าที่ต่อจากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงเวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่เป็นคุณผู้ฟังเนาะใครที่ยังไม่รีบนอนนะคะยังไม่ต้องไปไหนพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะอ่ะวันนี้พูดถึงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงนะคะที่ตาลนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวนะคุณผู้ฟังนะคะดวงดาวก็จริงๆแล้วดวงดาวก็คือคำนามก็คือดวงดาวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าแต่หลายเพลงนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบดวงดาวเนี่ยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรักเนาะนะคะอ้าวเรื่องราวแรกกับเพลงแรกดวงดาวชาวนาค่ะสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝากคำถามไว้กับดาวรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของพญายไหมไทยนะดาวมีไว้เบิ่งนะคะอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าดาวเนี่ยเอาไว้ดูเท่านั้นแหละอยู่ไกลมากนะคะเราแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบกับเหมือนคนที่เรารักคนที่เราชอบเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินนะคะเราคงจะไม่มีโอกาสได้เอื้อมเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ได้คงจะไม่ได้เป็นคนรักกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3ดาว นี่แค่3ดาวถ้า5ดาวมันจะเป็นอย่างอื่นไง นะคะอ้าว3เพลง3ดาวนะคะ3เรื่องราวในวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดแหนครอบคลุมทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังสามารถฟังได้แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางช่วงเวลา

ไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วนะคะผู้ฟังยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญน่ารักมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะอยากจะมอบให้ใครก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากโทรมาคุยสายหน้าใหม่นะคะสักครู่เนี่ยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะก็จองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับน้องเมย์ได้เลยแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวเพิ่มเติมนะคะฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูด้วยนะคะจะได้โทรไปแล้วได้คุยกันเนาะจะได้ไม่ไปติดที่อื่น นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลายๆข้อความส่งเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อีกสักครู่นะคะเราจะมาอ่าน SMS กันนะคะทักทายทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เดินทางมาที่สถานีนะคะก็ฝนตกเปรย์ๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่าจะตกหนักเลยนะคะหลายๆที่นะวันนี้มีที่ไหนฝนตกหนักนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาแชร์กันได้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่โหตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากพี่สารสารสินนะคะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า any notification ทุกการแจ้งเตือนค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วอู้มาจากทางเหนือเลยเจ้าจากจังหวัดน่านสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: อุ้ยเสียงสดใสเลย
2: แค่เสียงดีเจลูกจานก็สวยเสียงสวยจ้ะ
1: อุ้ยมาถึงก็ชมกันเลยเน
2: า
1: ะขอบคุณสนักพี่สิรินแม่นก่อเจ้า
2: เรา
1: พี่สิรินจากจังหวัดน่านอยู่อำเภออย่างก็
2: อำเภอภูเพียงเจ้า
1: อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดอีเนาะเจ้าวันนี้ที่อำเภอภูเพียงฝนตกก่อเจ้า
2: ตกแต่ตอนจังหวัดนะเจ้าตอนนี้หยุดละเจ้า
1: อ๋อตกตอนมาตอนมาเดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วเนาะ
2: เ
1: จ้าอากาศแทบจะดีขนาดเนาะที่เมืองน่าน
2: อากาศเย็นสบายดีเจ้า
1: โอ้เย็นสบายดีดีละเจ้าเนาะจะได้แบบเขาจะได้สบายสบายเนี่ยการย่างงานอะไรอย่างก็เนาะมันจะได้ม่วนเจ้าเจ้าว่าไหนก็
2: ฟังกูคืนเลยเจ้า
1: ขอบคุณจะนักเลยกำลังจะถามว่าพี่สิรินกับน้องเฮากำลังคุยกันอู้กันเตื้อแรกเนาะสายหน้าใหม
2: ่ครั้งที่สองนะเจ้า
1: ครั้งที่สองแล้วกันแล้วก่อนหน้านี้ใจจื้อว่าพี่สิรินกับเจ้าหรือว่ามีจื้อเล่น
2: จื้อเล่นแน่ๆเจ้า
1: อ๋อจื้อเล่นก็คือจื้อพี่สิรินจื้อแต๊กกับสิริน
2: เจ้า
1: โอ้ถ้าจะเมินล้ำแล้วเนาะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยปี68
1: โอ้ปีที่แล้วโทรมาปีละเตื่ออีน้อปีละครั้ง
2: เมืองตุ๊กตาเปิ้นนั่นกะ
1: อ๋อไอเอ็นดูผู้ซากะผู้ซาเนาะบัตันอีน
2: ้
1: อขอบคุณจะนั่งเลยเจ้าวันนี้ซาโทรมาแค่ฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
2: ให้คนที่ใจของเธอและของนันอันนันมาเจ้า
1: ได้เลยอยากพบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายแล้วเป็นพิเศษน้องที่อยู่หลังไมค์ด้วยเจ้า
1: น้องเมย์หลังไมค์เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ได้เลยเจ้าพี่ซีรินรักษาสุขภาพเนอะเจ้า
2: เราขอบคุณเจ้าย
1: ินดีเจ้าสวัสดีเจ้าเอาล่ะนะคะสายชิลฮิวใจมอบเป็นพิเศษนี่เดี๋ยวข้างล่างอ่านซับข้างล่างได้นะคะคุณฟังนะคะที่อยู่ภาคอื่นเนี่ยมันเป็นม่วนแต่นะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าดีเจชอบนะคะชอบอู้นะเจ้าไม่ใช่อู้งานนะว่าวก็ได้แล้งก็ได้นะแล้งได้นะทางใต้นะก็โทรมาได้ทางเหนือก็โทรมาได้นะทางอีสานก็ว่าวได้นะจ้าโทรมาได้นะโทรมาโลดนะคะอ้าวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่สิรินแนะนำมาทางหน้าใหม่นะคะงานจากน้องนันอนันต์ค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอกับสายชิวหิมใจค่ะ

0: ที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะนันอนันต์ก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆของน้องนันเนี่ยก็โอ้โหนะขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะจริงๆเพลงของน้องนันเนี่ยก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะหลายเพลงนะมีเพลงใหม่ออกมาก็จะมีแฟนๆเนี่ยให้กำลังใจซัพพอร์ตนะทำให้เพลงเนี่ยก็นะมาเป็นเพลงฮิตเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจนะคะสายหน้าใหม่พี่สิรินจากจังหวัดน่านนะเจ้านะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าใหม่ตันก็จะพยายามเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนาะที่แนะนำมาที่ฝากเอาไว้เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเราจะมีเนาะตรงนี้2ชั่วโมงนะคะเอาล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราทางเพจ LTMF95เข้ามากันเยอะเลยเนี่ยมาว่าการหลายๆคนช่วยกันรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1นาฬิกา45นาทีนะคะ1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะนะคะมีใครมารายงานตัวบ้างแล้วสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรตวยเนเจ้าพี่จันทรานะคะพี่สุโพธถามว่าฝนตกไหมครับที่สถานีนะคะมีปล่อยๆลงมานะก่อนหน้าที่ดีเจจะเข้ามาจัดรายการนะคะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะพี่คนไม่สวยอู้เอ็นดูชื่อ Facebook มากเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆสวัสดีคุณปายตัวบ้านนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่มิมี่นะคะพี่บอล นะคะพี่บอลพาสคุณแม่อรุณนะคะพี่ลูกเขยหลวงนะคะบอกหวัดดีรอบที่5แล้ว ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ต้อยนะคะนะพี่ประเดิมนะส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งดาวเข้ามาด้วยนะคะพี่คันชิตพี่เล็กยินดีพี่วิจิตลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่ชยพลนะคะบอกว่ารับฟังจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะพี่อเนกนี่พี่อเนกพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะเนี่ยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่เดือนเพนพี่เดือนเพนด้วยนะหลายๆคนเข้ามารับชมทางไลฟ์บอกว่าวันนี้ดีเจสวยจังเลยไปงานมานะคะเมื่อกี้โอ้โหนะคะวาร์ปมาใช้คำว่าวาร์ปจริงๆเพราะว่ามาถึงตรงเวลาเป๊ะเลยนะสวัสดีคุณเอกรัตน์ด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะนะคะบอกว่าบนเขาแม่สอดฝนกำลังตกเลยปรอยๆใช่ไหมคะนะโอเคนะหลายๆที่ฝนตกพี่ปายบอกศรีสะเกษก็ฝนตกนะคะตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วโอ้อากาศดีเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะจำได้เนาะแล้วก็มีพี่สังจากสุราษฎร์ธานีเอ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเมื่อวานว่าจะเปิดให้แต่ไม่ทันจริงๆนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะแนะนำงานเพลงของน้องป่านพานชีวารัตติการแห่งความเหงาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะฮะพูดถึงอากาศเย็นๆนะคะก็นึกถึงเพลงนี้ของพี่บิวกัลยาณีสาวรามยามเย็นค่ะ

0: เรียนแล้วก็เรียนนานอยู่หลายปีแล้วนะคะก็ขอให้จบไว้ๆนะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจัน

0: ป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สิงคบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

เมื่อสักครู่นี้นะคะกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมานะแผลเป็นวันวาเลนไทน์นะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทร นะคะจากโอ้พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนั่นเองฝากเข้ามานะคะและในช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องๆนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีก็บอกว่าขอเพลงนึงนะพี่ตาลของโกไข่ในสนนะคะกับคืนนี้เหงาเท่ากันไหมอันนี้ก็เป็นคำถามหรืออย่างไรเป็นคำถามนะอ๋อเป็นเพลงอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาก็แล้วกันแล้วก็คนที่กำลังเหงาๆอยู่ค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรอยากจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ฮิรินนะคะ
5: ครับพุ่ม
4: ครับพุ่มจากนคร
5: มัน

0: การมะเร็งตายได้ด้วย
1: แรงได้นิดเดียว จากนครศรีธรรมราชนะคะ จ้าพี่เรียนกับหนูเราเคยคุยกันหรือยังคะ
0: ไม่คุยกับน้องเมธีแล้วที่นี่ก็ไม่คุยกับน้องเมธีหนึ่งแล้ว
1: จ้าอ๋อยังไม่เคยคุยกับหนูเลยยังไม่เคยคุยกับน้องลูกโนดเลย
0: ไม่เลยครับบ้านพงบ้านพงก็อยากลูกโนด
1: ลูกโนดนะโอเคค่ะอยู่แถวไหนคะเนี่ยนครศรีธรรมราช
0: อยู่สิชนครับ
1: สิชนอุ้ยหนูเคยไปครั้งหนึ่ง
0: ไปตรงไหนตรงไหนอ่ะ
1: ไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าชื่ออำเภอนี้มีที่เที่ยวอ่ะมีที่เที่ยวอ่ะ
0: มันครับวัดเกยดีๆ
1: ใช่อันนั้นไปแน่นอนแล้วก็ที่อื่นอีกหมายถึงว่าเหมือนเป็นหนูไม่รู้หนูจำผิดหรือเปล่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เคยไปแน่นอนจำได้เนาะแล้วถ้าไปนครเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมังคุดคัดนี่ต้องได้กินนะ
0: ครับตอนนี้เกือบจะได้กินแล้วครับ
1: ใกล้แล้วเหรอคะปกติเดือนไหนจ้ะพี
0: ่เดือน2เดือนก่อนครับตอนนี้ลูกยังเท่าๆลูกยังไม่ใหญ่ดิ
1: อ๋อแสดงว่าก็จะช่วงปลายปี
0: ครับประมาณเดือน9เดือนอะไรนั่น
1: อ้าวดีจังเลยพูดแล้วก็อยากกินเนี่ยพี่ลินน่ะ
0: ครับมันคัดยากอ่ะลูกตัง
1: จ้าจ้ามันต้องทำยังไงคะแบบคร่าว
0: ๆต้องแกะยากแล้วต้องกุนเข้าใจมันแกะถ้าไม่งั้นกินไม่ได้แกะยากมันมียางด้วยตอนลูกคัดไปนั้นถ้าไม่สุก
1: จ้าใช่แล้วก็หนูว่าชอบไปซื้อที่เขาเสียบไม้อยู่ที่หน้าวัดอ่ะ
0: มันครับ
1: จ้าหน้าวัดแล้วก็มีที่เขาขายตามข้างทางอะไรเงี้ยชอบมากเลย
0: กินอร่อยนะ
1: กินอร่อยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกิน
0: มันทำยากอ่ะ
1: จ้ามันทำยากหนูก็ยอมซื้อแหละเพราะว่าเข้าใจเพราะว่าหลายคนเขาบอกก็จะราคาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าถ้าเจอก็อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนนะค่ะ
0: มันไม่แพงแต่ว่ามันคัดยากที่กดทำเป็นไม้ที่ว่าไอ้เสียบ
1: ใช่ไห
0: มเพราะว่าคัดเสร็จมาแล้ว
1: จ้าโอ้ทำยากขอบคุณมากเลยพี่รินที่เล่าให้ฟังนะคะที่มาแชร์กันเนาะของดีเมืองนครอีกอย่างนึงด้วยนะคะ
0: ที่ลานสกาก็มีเยอะนะ
1: คร
0: ับ
1: โอ้ลานสกาหนูเคยไปที่ลานสกาคาเฟ่ที่นึงอยู่แบบว่าสูงๆหน่อยแล้วมองลงมา
0: ตอนนี้มีมากกว่าที่อะไรเขาเรียกว่ามากกว่ากานะตอนนี้ออกมาแล้วก็ที่ลานสกา
1: อืมค่ะโอ้ดีจังเลยอยากพูดแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสต้องได้ไปนะฮะโอเควันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่รินค่ะ
0: พี่รินอยากวางใจยันสัญญา
1: ใจยันสัญญาวันนี้คนขอใจยันสัญญาเยอะมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าพี่รินได้ฟัง
0: มันกับ
1: ไก่จ๋าเนาะ
0: ครับ
1: ร้องได้หรือเปล่า
0: ร้องได้ครับ
1: เออจริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงจะให้ร้องนิดนึงแต่ว่าก่อนนั้นอีกก็คือเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
0: ได้คร
1: ับ โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่มาเลด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมา1ท่อนก่อนจะไปฟังนะคะกับพาเรทเลยนิดเดียวเอานิดเดียวจ้ะ
0: เมื่อก่อนผมร้องเพลงลำวงอยู่นะครับ
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะหนูฟังเสียงหนูคิดว่าต้องร้องได้เอ้าจัดเลยค่ะ
0: ใครจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครใจเจ้าน้ำตาบอกไหม
1: อีกนิดนึงเสียง
0: นี่คือเสียงคนปวดอุราตอนยิ่งครวญใครจะลุกหน้าไปไหน
1: ขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้ไปฟังกันเลยกับพาเรทเพลงฮิต

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะเพราะเลยแล้วก็เป็นเพลงทุ่งเก่าๆด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคอ่ะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับลารักจากสวนแตงนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษแนะนำเข้ามาเป็นเวอร์ชั่นของสายันสัญญาแต่ว่าพอดีเราเปิดสายันสัญญาไปแล้วหนูก็เลยจัดให้อีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะถือว่าได้ฟังเหมือนกันนะคะพี่ดำรงวงทองนะคะที่จบไปเมื่อกี้แล้วก็มี16ย้อนๆนะคะลูกตาลเองหูเพลงนี้ฮอตมากนะคุณผู้ฟังโทรขอมาทุกวันเลย

ไม่มีใครชมตัวเองเอาจริงๆเรื่องจริงนะคะแล้วก็เอ้ยจากใครบอกเขาหน่อยนะคะว่าไม่มีตัวตนเออเอานู่นจากน้องแวนนะน้องแวนจากนครปฐมนี่เองนะคะแล้วก็มีเผลอใจรักนะคะของพี่ก๊อตนะคะจากพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะต้นขบวนพาเหรดของเรากับไก่จ๋าสายันสัญญานะคะจากพี่รินนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ในไลฟ์ของเราก็คือคักเช่นเคยนะคะสวัสดีเสียเปียกคนเดิมไงจากใครละด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เสียเปียกมาดึกนะเออสังเกตดู นะชอบมาแบบดึกๆดื่นๆนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้มีน้องกีตาร์นะคะจากทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะมีแฟนๆที่ฟังอยู่ทางต่างประเทศผ่านทางออนไลน์หลายคนก็นะทำงานแล้วก็เข้ามาทักทายเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะหลายคนคิดถึงประเทศไทยนะฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนก็นะได้คลายเหงากันไปบ้างเนาะนะคะขอบคุณนะคะเอามีใครอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูหน่อยพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะอ่ะแวะเข้ามาพี่เบลเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่จรูนหน้าแก้วขอบคุณมากๆค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยพี่ณัฐพลนะคะคุณแม่รัตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะมี SMS เข้ามาฝากเพลงเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชบอกว่าขอฟังเพลงของพี่จินตลาสักเพลงนึงน้องลูกตาลจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แล้วก็เป็นงานเพลงของนักแต่งเพลงชื่อดังนะหูจะบอกว่าเขาเนี่ยคือเรามีโอกาสได้อ่านชื่อเขาบ่อยมากจากคำร้องทำนองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยเพลงของตัวเองมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันและนี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับงานของยุ้ยมานะศักดิ์นะคุณผู้ฟังยุ้ยมานะศักดิ์กับเพลงเจ้าข่อยนะคะจากสังกัด Friend Music คำร้องทำนองแต่งเองแน่นอนนะคะยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The JC นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามกันเข้ามานะคะตี3บอสธีรพงศ์นะคะและต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อยากมีเธอเป็นแฟนนะคะภายพงศธรนะคะจากพี่จิ๋มชลบุรีฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่นิกรด้วยนะคะมาทักทายช่วงท้ายชั่วโมงพอดีขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะคะมาดึกเลยนะฮะตอนนี้23:52 นนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายกันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามาคาใจแต่ได้ฟังแน่ไม่คาไม่คาไว้คาใจเจเจตรินนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็หลังใหม่นะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครเอาไว้นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะเวลาเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะเวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝัน

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามัญญาณเพลงต้นชั่วโมงนะคะมาแบบเจ็บๆจุกๆอกหักอกหักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเหลือเกินนะคะการนอกอกนอกใจเนี่ยนะคะก็มีใครได้ดูอะไรยังไงเนี่ยมาเมามอยให้กันฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราทำไมถึงมีคนนอกอกนอกใจกันรุนแรงขนาดนี้นะคะโอ้โหโด่งดังไปในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผลงานเพลงนี้ค่ะขว้างเธอไม่พ้นใจจากเจี๊ยบเบญจพรนะคะกรวดน้ำตามีนตราอินทิราและคนตอบบ่อยู่นะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณก่อนเลยนะคะกับพาวซ่าพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ Pulsar.
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีท่าไทยนะคะทั้งศิลปินทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่แบงค์ทองทุ่งด้วยนะอ๋อเจ้าของช่องหลักนะคะมีฝากอะไรมั่งไหมอ่ะละครทรงละครสั้นละครคุณธรรมอะไรฝากได้เลยนะนะคะสวัสดีไปยังน้องไบรท์นะคะพี่เดชด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่กรบางแสนนะคะแล้วก็มีพี่โพดีมาครับผมพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวด้วยหูน้องเมย์เปิดมีนตาไปแล้วกวดน้ำตานะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะสวัสดีพี่คันชิตพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะพี่โรดสวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์จากชลบุรีนะพี่อ้า72นะคะสวัสดีด้วยครับผมนะคะอาจจะบอกว่าบอกนิดนึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างด้วยนะคะช่วงนี้แอบอยู่กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสุพรรณเยอะวันนั้นไปงานใช่ไหมมีพี่แพรวาพัชรีก็สุพรรณเนอร์มาเลยนะอีกคนนึงก็เลไลเนี่ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก็คือแบบชนกันเนอร์แล้วหนูอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่พูดเหน่อแล้วหนูก็เหน่อตามติดหูมาด้วยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สุภกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สมัยค่ะพี่นักรบนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปเลยนะคะจนถึงตีสองใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงให้กับใครที่เรารักที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่พี่บอลบีบอกมาจ้าขอเพลงสังหารหมู่ทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนอยากฟังสังหารหมู่หนูอยากรู้แบบอยู่ดีๆแบบกลับมาฮิตหรอหรือว่ายังไงไหนลองพูดสิเพราะว่าตอนแรกอะน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเต้นอาราบิกใช่ไหมเออแล้วเขาก็ให้เต้นเพลงสังหารหมู่หนูก็งงว่าเขาเต้นกันยังไงอะแอโรบิก จริงปะเนี่ยเออนะคะสวัสดีพี่โชคดีพี่แจ๊สด้วยนะคะต้องอ่านว่าอะไรชื่อเจ๊สเหรอเจ๊สหรือแจ๊สกันตนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่เคยโทรหาเลยหรือเอ๊ะโทรติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีน้องกวางรอรับสายดังนั้นโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะ02-248-1366อ่ะมีคนขอสังหารหมู่มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิลใจ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วจากคุณผู้ฟังจ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย
1: ์สวัสด
2: ีสวย
1: สวัสดี
2: ไม่ได
1: ้
2: ด้วยครับ
1: เออนะอ่ะแนะนำตัวก่อนเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: เด็กชายโอติสรภูมิครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งนั่นแหละ
2: ครับผม
1: พี่หนึ่งนั่นแหละนะเที่ยงคืน26นาทีแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานหรอ
2: ไม่ทำครับรอฟังเพลงเนี่ยคร
1: ับ รอฟังเพลงอย่างเดียวเลย
2: ก็อยากคุยกับน้องเมย์ด้วยครับ
1: รอนานไหมเล่า
2: ก็ประมาณหนึ่งครับ
1: ประมาณหนึ่งเอาแบบแค่ไหนที่คิดว่าโอ้หายคิดถึงพอดี
2: มันรู้สึกมันก็อยากจะดูทุกวันอะ
1: แอบมาดูหรอมาดูทางไลฟ์เหรอ
2: ไม่ได้แอบก็เปิดธรรมดาเนี่ย
1: อ๋อไม่แอบนะดูกันตรงๆเลย
2: ครับผม
1: นั่นแหละ เราต้องแบบการที่เราไม่แอบเราจะต้องแบบว่าทักทายยูฮูตลอดเวลานึกออกไหม
2: อยู่ห้องนั่นเลย
1: เวลาเราเข้ามาดูผ่านแบบช่องทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางทั้งแอปฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2: อ่
1: ะก็นั่นแหละเราก็แบบยูฮูน้องเมย์อย่างเงี้ยเราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะ
2: ใช่ยูฮูค่ะน้องเมย์
1: ไม่ใช่ตรงนี้สิ
2: อ๋อใช
1: ่หมายถึงในไลฟ์สิพอตรงนี้ยังไงล่ะ นะช่วงนี้ดูบอลไหมคะ
2: ไม่ดูเขาไม่ชอบดูบอลเขาเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ชอบดูอ่ะแล้วจริงๆเล่นอะไรเป็นบ้างกีฬา
2: ตะกร้อได้ปิงปองได้เทนนิสได
1: ้ตะกร้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้เทนนิสด้วยเหรอ
2: ก็พอได้นิดๆหน่อยๆ
1: เทนนิสเขานับคะแนนกันยังไงนะ
2: ไม่รู้มันเล่นมานานแล้ว
1: หนูรู้แค่ว่าทำไมเขาถึงต้องนับ15 30 40 45อะไรสักอย่างนั่นแหละ
2: ครับผมงงเหมือนกัน
1: ทำไมเขาไม่นับ1ลูก2ลูก3ลูกเหมือนปกติอ่ะ
2: ก็ผมยังว่าอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เข้าใจเหมือนกัน จริงๆวันนั้นก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันใช่มีคนบอกว่าผมเล่นหมากฮอตเป็นครับ
2: จอมาคอร์ดเป็น
1: ดวนปะล่ะดวนปะล่ะดวนมาคอร์ดปะล่ะ
2: โอ้ผมก็เล่นทีไรก็แพ้ทุกกระดานแหละ
1: เราต้องแบบฝึกหัดไงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมีคนเขาท้าดวนมาคอร์ดด้วย
2: โอ้ขนาดเล่นกับเด็กยังแพ้เด็กอายเขาด้วย
1: สบายแล้วถ้าอย่างนี้น้องเมย์ชนะกินขาดละไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแชมป์มาคอร์ด
2: น
1: ี
2: ่โอ้คนเก่งทั้งสวยทั้งเก่งใครก็อยากได้มั้งเนี่ย
1: พอก่อนอันเนี้ยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยจ้า
2: ผมผลงานที่ผมเคยร้องจีบแฟนตอนสมัยยังจีบไว้ใหม่ๆครับ
1: ค่ะร้องจีบแฟนเหรอ
2: ครับร้องจีบภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับ
1: อันนี้ไม่ต้องบอก
2: อ๋อครับอย่าให้รู้ให้เฉยครับโปรโมท
1: ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าลองจีบพยาโอ้ย อันนี้ไม่ต้องบอกไหนจีบเขาเนี่ยจีบยังไงเนี่ยร้องให้ฟังหน่อย
2: นึกแล้วว่าต้องร้องให้ฟังมันแน่จะจำได้ไหมเนี่ย
1: คิดถึงยังไง
2: ครับเลยลองดูครับ
1: อ่ะเริ่ม โอ้ยไปคาก่อนกืนยัง
2: มาเห่าเลย
1: เอาเร็วๆๆร้องเร็ว
2: เดี๋ยวขอเกลือน้ำลายก่อนครับ
1: เร็วๆแม่ลีลาน่ะ

0: เอาหน่ะ
1: ก็ขอเชิญคิดถึงใจจะขาด
0: เชิบ
1: ทศวาสขาดใจแค่ได้ยินเสียงเลยซ
0: ะ
1: ใจตายก็หายทุกที
0: โชโชอ
1: ยากหอมแก้มสักฟอ
0: จบจบ
1: จากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำคำนี
0: ้ยังไงจ
1: ๊
0: ะ
1: คำว่าคิดถึงจัง
0: เอ๊ะ
1: พอแล้วจัง
0: โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้ฟังสักทีแค่นั้น
1: อ้าวก็ลองมาจบทอดหนึ่งสิ
0: หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าทอดหนึ่งแล้วเวอร์สแรกนะเวอร์สแรกนะฮัลโหลคุณพี่
1: ครับผม
0: โอเคคิดถึงใจจะขาดจากชยโยธนวัฒน์เนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะอ่ะมอบเร็วมอบให้สาวคนไหนอะไรยังไงบอกเร็ว
1: มอบให้น้องเมย์ให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ภรรยาสุดรักของผมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเพื่อนทุกคนครับ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะคะผม
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับน
0: ้
1: องเมย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคนสวย
0: โอ้ยเนี่ยนะถ้าหนูเป็นแฟนพี่เขาหนูจะต้องหึงไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มที่แบบว่าโทรมาหาสาวในรายการมาร้องเพลงให้สาวๆได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็บอกนะว่าเขามีภรรยาแล้วเออค่อยน่ารักหน่อยผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะคิดถึงใจจะขาดจากชัยโยพี่ชัยโยนี่เขามาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยเหมือนกันผลงานเพลงนี้ไปฟังกันค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้ยคิดถึงใจจะขาดเลยจริงๆนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงต่างจังหวัดด้วยนะปกติเนี่ยเราอยู่กันนะ41สถานีทั่วประเทศนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยแหละที่เป็นช่วงแบบฟุตบอลมากั้นขวางพวกเราจะติดต่อกันได้ก็แค่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นนะมันจะติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เรื่อยๆตลอดชั่วโมงนะคะเปิดให้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่โอ้ยเส้นตึงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือใครที่ขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้มาดูแลคุณได้เลยด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้พิเศษมากๆเหลือเพียง999บาทเลขสวยรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดอ่ะแถมๆไปเลยแถมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะมีคนบอกว่าผมฟังทางวิทยุอยู่ครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลจริงเหรอป้าทางไหนอะบอกหน่อยจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะบอกว่าชวนน้องเมย์มากินทุเรียนเงาะที่อำเภอสุขีรินทร์นราธิวาสนะคะวันนั้นเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องพบค่ำเขาก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะนะน่าไปสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าเสื้อยืดที่ใส่อย่างเท่เลยครับจะบอกว่าเป็นเสื้อของคุณแม่นะคะไม่ใช่เสื้อตัวเองหยิบอะไรได้ก็หยิบมาประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงมีแนะนำเข้ามาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยากฟังเพลงเทพีบ้านไทยแต่ว่ามันเป็นช่วงมหานครไลฟ์ก็เลยเอาแบบสดๆมาให้ฟังกันเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะจ๊ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองบอกรักตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองบอกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมีเงินเก็บเนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ถ้ามีเงินเก็บที่พอจะแบบว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือน2เดือนเนาะมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใช้เงินใช้อะไรก็ตามเนี่ยจงพยายามออมเงินสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะสมมุติว่ามีเงินอยู่10บาทแล้วอาจจะออมสัก1บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีสัก 1,000 ก็ออมไปเลยสัก100นะคะก็ต้องหาวิธีแหละเขาเรียกว่าออมก่อนใช้เสมอนะออมก่อนแล้วค่อยใช้เสมอแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจนั่นแหละว่าทุกคนนะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกโอ๊ยจะให้ไปออมอะไรแล้วเงินใช้ยังไม่พอใช้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเงินใช้อ่ะมันยังไม่พอใช้คุณก็ต้องหาเงินเพิ่มเงินเพิ่มคืออะไรนะคะเงินเพิ่มก็คือหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก่อนถ้าคุณสามารถแบบมาฟังออนไลน์ได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณลองเปิดหาดูซิว่าคุณจะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะสมมติว่าคุณไม่รู้งานช่างคุณจะทำยังไงให้คุณรู้ได้ล่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสอนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูก็ได้มีพี่คนนึงที่เขาเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนแกะสลักรองเท้าแตะเขาก็เรียนจากออนไลน์นะแล้วเขาก็เอารองเท้าแตะที่แบบทิ้งๆแล้วอ่ะจากกองขยะเอามานั่งแกะดูก่อนหาอะไรก็ไม่รู้มาลองแกะดูก่อนเอามีดเอาอะไรมาลองสลักดูอ้าวปรากฏว่าขายได้แล้วขายได้แพงกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยของที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกหาทำวันนี้นะคะสาระดีๆเขาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายมีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องของการนอกใจแต่มีทะเบียนสมรสนะคะการที่เรามีทะเบียนสมรสเราจะได้เป็นความรู้บางทีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอกเอาจริงใช่ไหม เราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านหรอกใช่ปะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะถามว่าทำไมถึงต้องรู้ล่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เขาแบบโอ้โหมีพี่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้ว่าคบกับแฟนยังไงเลิกกันยังไงไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปกะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเปิดไปก็ป้ากันแหมเจอแฟนเปลือยเปล่านะคะกอดอยู่กับผู้หญิงที่ก็เปลือยเปล่าด้วยเหมือนกันพร้อมกับอะไรนะหมอนโดเรมอนใช่ปะกับฝากระติกน้ำสีเขียวนะคะพอเปิดปั๊บเหมือนกับว่าที่พี่เขาสรุปข่าวกันมานะอันนี้น้องเมย์ยังไม่เคยดูคลิปจริงแต่เขาพูดประมาณว่าผู้หญิงอ่ะก็เขาก็ถามว่าเอ้ยเธอเป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยดูท่าทางแล้วทั้งชายและหญิงน่าจะมีอาการมึนเมาอ่ะพอเสร็จปั๊บเนี่ยคือน้องเมย์ไปดูข่าวมานะเขาเบอร์หมดแล้วอ่ะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย เขาก็แบบว่าเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงแต่พี่ผู้หญิงเขาพูดเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนี้มีก็คืออะไรคือทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่พลาดมากๆเลยเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะคะพลาดมากๆเลยคืออะไรคือการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลตอนแรกจะเป็นต่อแล้วแหละฟ้องยังไงก็ชนะนะคะแต่ว่าการที่เรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมเวลาเราไปฟ้องเนี่ยฟ้องชู้อ่ะสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันคือคดีแพ่งมันคือการเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งชู้เนี่ยนะเราเรียกเอาเงินเขาได้ให้เขาแบบว่าต้องจ่ายมาในเมื่อคุณแบบมายุ่งย่ามกับสามีฉันนี่อันนี้นะคะก็สามารถเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ่ายคลิปไว้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเอาไปโพสต์เข้าใจได้ว่าตอนนั้นโกรธมากอยากจะประจานปรากฏว่ายังไงล่ะพี่ผู้หญิงฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นชู้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้แต่เขาเนี่ยผู้ชายหลอกเขาว่าไม่มีแฟนผู้ชายบอกว่าโซ

พราะฉะนั้นเขาอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะฟ้องได้คืออะไรล่ะ1มีรูปเราก็บอกได้อ่ะเขามีรูปแปะอยู่ฝาห้องนะแปะอยู่ฝาห้องนะเนี่ยมีรูปด้วยแล้วเธอจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือเปล่าใช่มั้ยมันก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีแล้วถ้าผู้หญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายในใบกรอกสมัครงานมันเขียนอยู่เนี่ยว่าสมรสแล้วนะคะดังนั้นคุณจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปยุ่งกันเรื่องคดีแพ่งแต่การที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นการประจานอันนี้ผิดคดีอาญาคดีอาญายอมความไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นคุณคะคุณจะเป็นเมียหลวงอะค่ะคุณจะต้องมีวิธีการในการจับให้อยู่หมัดคือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปยื่นในชั้นศาลนะเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราจะต้องฉลาดเพื่อให้เป็นต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อไหมหรือมันจะเป็นรองดีเขาฟ้องกลับได้ด้วยแทนที่เราจะได้เงินเขาอ่ะมันต่างกรรมต่างวาระเราก็อ่ะสู้คดีแพ่งไปเขาก็ต้องสู้ในคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นน่ะทั้งสองอย่างนี้ก็คือแทนที่เราถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะไอ้การถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รับการยินยอมนะคะอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกันน้องเมย์เนี่ยโดนผู้ชายอะนะเอารูปไปส่งให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าหนูเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าหนูมีหลักฐานอะหนูก็สามารถเอาผิดได้นะคะหนูสามารถฟ้องได้เหมือนกันหรือใครก็ตามที่มารดทอนคุณค่าของเราอ่ะจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าฝากเตือนคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราคบกับใครสักคนนะเนาะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยรักเขามากๆการที่เรารักเขามากๆเนี่ยอะไรมันก็หอมหวานสวยหรูไปหมดแหละต่อให้เขาทำร้ายร่างกายเราต่อให้เขาโอ้ยยังไงนะเราก็อู้สวยหรูรักจริงๆเลยรักจริงๆเลยเราจะมีข้ออ้างเสมอเลยที่จะทำให้เขาอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะคุณผู้ฟังนะที่บอกย้ำๆในทุกๆวันนะหนูอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็มีค่าสำหรับหนูมากๆเหมือนกันเรามีค่ากับคนที่คู่ควรดีกว่าคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่านะปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยหาใหม่ไม่ได้ก็ได้นะถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มีพื้นฐานของคนรักที่ดีใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดจะมีแฟนควรมีพื้นฐานความรักที่ดีเช่นอะไรรักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่ซื้อของให้เมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นแบบพิเศษอะวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของคนรักกันเวลาเราไปเดินตลาดเราเห็นอะไรเราก็นึกถึงแฟนใช่ไหมอยากซื้อให้เขาเนี่ยคือพื้นฐานของคนปกติทั่วไปที่เขาควรมีนะคะดูก่อนดูดีๆว่าแฟนเรามีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆเลยน่ะคิดแล้วนะว่าเราอะเป็นยังไงทำไมเราถึงยังอยู่กับคนแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามากับเพลงตลอดเวลาจากพงศิษฐ์คำพีนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจ้าใส่ยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะตี1 3นาทียังคงอยู่กับน้องเมย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตี2นะจ๊ะโอ้ยไหนขอดูซิว่ามีใครเข้ามาใหม่บ้างนะคะสวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ชดพวงด้วยพี่สุภัทรามาแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยพี่ชินกรสวัสดีค่ะบอกว่าใช่แล้วแฟนคลับน้องเมย์มีค่ารถค่างวดบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะน้องเมย์ก็ได้อยู่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่าที่ปลวกแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้มีคนชวนไปกินอะไรนะทุเรียนเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่ปีชาด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกล่อมนอนให้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะไปอยู่ไหนมาล่ะแอบหนีไปไหนมาล่ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั่นอันนั้นด้วยนะจ๊ะได้จ๊ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันบอกว่าวันนี้ง่วงอีกแล้วครับนะง่วงก็รีบไปนอนไม่ไหวก็พักผ่อนนะจ๊ะพี่วีรศักดิ์บอกว่าจากนครศรีได้ฟังคืน95แล้วอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็คือใช่ไหม41สถานีทั่วประเทศกลับมาคืนสู่หนูแล้วใช่ไหม พี่อุดรรถขยะบางนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: พี่จิ๋มชลบุรีค่ะ
0: ไม่ได้จะเป็นพี่ไม่ได
3: ้เด็กหญิง
0: อย่าขำนี่อย่าขำฮึบไว้ฮึบ
3: เด็กหญิงจิ๋ม
0: เด็กหญิงจิ๋มนะคะจากชลบุรี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
3: ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงจะแห้งๆไปหน่อยนะน้องเมย์
0: เสียงจะแห้งๆมีน้ำจิบหรือเปล่าล่ะ
3: ค่ะ
0: กืนก่อนกืนก่อน สองสายแล้วมีย
3: ังไงจิบน้ำทิ้งก่อนจิบน้ำทิ้งหนึ่ง
0: ให้จิบน้ำให้จิบน้ำ ค่อยๆจิบน้ำไม่ต้องรีบกระดกอะไรล่ะมีคนถามว่ามะนาวสักแก้วไหมล่ะนะคะใส่น้ำผึ้งด้วยได้ไหมล่ะ
3: โอเคน้องเมย์
0: โอเคแล้วนะ
3: จ้ะ
0: ครับผมนะคะตอนนี้สบายดีหรือยัง
3: ก็ ยังชั่ว
0: ก็ ยังชั่วชลบุรี อยู่ส่วนไหนของชลบุรีคะอำเภออะไร
3: อยู่ที่เกาะสีชังชลบุรีค่ะเกาะสีชัง
0: หรอเกาะสีชังเราก็อยู่ติดทะเลด้วยไหมคะ
3: ค่ะ
0: ว้าวอิจฉาจังเลย
3: คนเที่ยวเยอะ
0: เป็นโมอาน่าเมืองไทย มีไหมมีแบบแต่งตัวแบบฮาวายอะไรเงี้ยมีไหมแบบใส่เกาะอกกระโปรงแบบพิ้วๆอะไรเงี้ย
3: ก็มีแบบว่าเขาก็แล้วแต่เขาก็แต่งมาจากที่ทางคนท่องเที่ยวคนเกาะเขาก็ไม่ค่อยแต่งแบบนั้น
0: อะแต่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีฟิลแบบเอาอะไรนะสร้อยคอมาแบบสวยๆลูกปัดอะไรอย่างงี้ปะ
3: ฮาวายงั้นเลยแหละมันต้องเป็นเทศกาลแล้วอย่างงั้นนะ
0: หรออุ๊ยหนูว่าไปทะเลไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลหนูก็จะแต่งอย่างนั้นแหละ
3: ส่วนมากบางทีเขาไปชายหาดเขาก็จะไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอะไรกันเงี้ย
0: แล้วพี่จิมเคยใส่บิกินี่หรือยังอะคะ
3: เคยละครั้งหนึ่งตามลูก
0: ตีโถแซ่บมากแม
3: ่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกหายไงที่ตรงบางแสนเขาเรียกอะไรไอ้เวอร์เวอร์เรนโคสเนี่ยเขาต้องบังคับไปใส่ชุดแล้วไปตามหาลูกอ่ะ
0: ฮะแล้วทำไมลูกหายอ่ะ
3: ก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเป็นเด
0: ็
3: กเด
0: ิน
3: ดูนู่นดูนี่เราก็เลยอุจจนานแล้วนะต่างกันสุดประมาณ4-5
0: ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่
3: ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20กว่าเอง
0: แล้วลูกล่ะ
3: ลูกตอนนั้นก็ประมาณ
0: กี่ขวบกี่ขวบ
3: นะคะ40ก็ประมาณ
0: โอ๊ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณ
3: ยังไม่ถึง10ขวบอุ้มมานานมาก
0: ยังไม่ถึง10ขวบแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็วิ่งเล่นในทะเลอะไรแบบวิ่งเล่นตรงริมหาดอย่างนี้เนาะแล้วก็หายไปเขาจัดแบบกิจกรรมเหรอคะหรือว่าแบบหรือเล่นด้วยกันเฉยๆปกติ
3: ไม่มันเป็นอะไรดินเวอร์เขาเรียกอะไรที่บางแสนพี่พาลูกไปเที่ยวไง
0: อ
3: ๋
0: อเหมือนเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฟิลแบบเมืองจำลองฟิลแบบ อะไรอย่างนั้นอ
3: ะไรแบบนั้นแหละ
0: ก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพัทยาพาร์คอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
0: แล้วก็แบบว่าอ้าวเล่นไปเล่นมาอ้าวคนมันก็เยอะเนาะเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหันอีกทีอ้าวไอ้หนูไอ้หนูแล้วไม่หรอแม่เลยนะน้องชายหนูก็เป็นน้องชายหนูอ่ะเขาแบบตอนเด็กๆเขาจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหาติดพอเวลาไปห้างอ่ะชอบไปมุดไอ้เนี่ยมุดพวกตัวหุ่นตุ๊กตาที่เขาใส่เสื้อผ้าไปเปิดหลบอยู่ในกระโปรงตุ๊กตามั่งอะไรมั่งโอ้ยพ่อแม่หากันใหญ่สรุปก็ไปอยู่ตามนั่นน่ะตามหุ่นตามอะไรเงี้ยแสบมากแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะไอ้วิ่งขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเด็กก็คือเด็กอะเนาะคลาดสายตาไม่ได
3: ้น้องเมย์แล้วตอนที่เขามีบอลน้องเมย์ไปจัดตรงไหนพี่ไม่ได้ฟังเลยอะ
0: ก็จัดอยู่ปกติค่ะจัดปกติเลยแต่ว่าสัญญาณเนี่ยเขาจะตัดเข้าฟุตบอล
3: โอ
0: ้ใช่
3: พี่ก็เลยอด
0: ต้องฟังผ่านเนี่ยแหละ Facebook Live Fan Page TikTok อะไรเงี้ย

0: ต้องมาฟังตรงนี้แทน
1: ทำไม่เป็นสักอย่างเลยพี่ใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาเอง
0: แต่วันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะวันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะวันนี้ได้ยินว่าวันไม่มีพี่รีบเปิดเลยไม่ธรรมดาพี่ก็จะนอนแล้
0: วน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าคนสวย
1: พี่ขอเพลงไอ้นี่ไปเลยอีกฝั่งของพระจันทร์
0: อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะจริงๆก็อยากมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะช่วงบอลโลกเนี่ยอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้เธอนั้นเหงาบ้างหรือเปล่าอยากจะถามข่าวซะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งเนี้ยเหงา
1: ต้องเมย์ที่ต้องเหงาพี่วันๆนะพี่เงียบเหงาไม่ค่อยได้หัวเราะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเงียบเหงามากเนี่ยพอได้ยินเสียงเรายังได้หัวเราะมั้งได้แล้วมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนล่ะจ๊ะ
1: มันนึกอยากจะไปไหนๆบ้างอ่ะ
0: ถามไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะไปด้วยหยอกหยอกหยอก
1: ไปไหนไปด้วยเขาช่วย2บาท
0: โอ้โหช่วยมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ2บาท
1: 3บาท3บาท
0: สามบาท50แล้วกันนะขาดตัว
1: น้องเมย
0: ์ค่ะ
1: แบบพี่ไม่ค่อยแบบได้ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบอยากจะมีความสุขอยากเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเนี่ยพี่อยู่บ้านพี่เงียบเหงาอ่
0: ะ
1: ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
0: จ้ะตอนนี้ได้คุยแล้วเนาะสบายใจ
1: พี่อยากจะสู้สู้สู้สู้ชีวิตแบบพี่ป่วยไงพี่ป่วย
0: กางแขนแล้วกอดกันก่อนแล้วแน่นแน
1: ่
0: น
1: แน่นแน่น
0: ได้เลยได้เลยอีกฝั่งของพระจันทร์มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเวลาหมดรีบพูดก่อนเร็วเร็วเร็ว
1: ก็มอบให้น้องเมย์กับคนรับสายน้องฟางหรือใคร
0: น้องกวาง
1: นั่นแหละ
0: ได้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวยจ๋า
1: จ้ะ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่โทรมาจ้า
1: พรุ่งนี้น้องเมย์จัดจ
0: ั
1: ดอ
0: ี
1: กต้นเนี่ย
0: หนูจัดทุกวันแต่หนูไม่รู้ว่าบอลมันมีวันไหนบ้างหนูไม่รู้จริง
1: ๆอ๋อแต่จัดทุกวันแล้วถ้าวันไหนบอลมันมีถึงจะได้ฟังอสม
0: อแล้วเราก่อนที่จะมีฟุตบอลตอนนั้นได้เล่นต่อเพลงกับเขาหรือเปล่า
1: ลูกตาลเหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าตอนที่แบบว่าก่อนจะมีช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยที่น้องเมย์มีเล่นต่อเพลงกันอะไรเนี่ย
1: เป็นตัว
0: เป็นตัวอักษรใช่ได้เล่นด้วยเปล่า
1: ไม่ได้เล่นหรอกกลัวคิดไม่ทัน
0: ไม่เป็นไรส่งมาเล่นก่อนเราจะได้ทำฉลากให้แต่ว่าช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเบรกกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรมเดี๋ยวคนต่างจังหวัดไม่ได้เล่นก็เลยตกลงกับคนกรุงเทพเอาไว้ว่าหยุดก่อน
1: นั้นพี่โทรมาวันนี้พี่ก็โชคดีที่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นพี่อาจจะไม่ได้กับเขาก็ได
0: ้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: เนี่ยดีแล้ว
0: โอเคโอเคเอาไว้ฟังติดตามกิจกรรมเรื่อยๆแล้วกันเนา
1: ะ
0: นะคะได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคุณผู้ฟังค่ะไหนๆวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าคนต่างจังหวัดได้ฟังหนูในค่ำคืนนี้อุ๊ยดีใจจังเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่เนาะนะคะช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยแหละมีถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรบรรยายใช่ไหมบรรยายบอลโลกเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เลยจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลที่ฟังได้ปกติน้องเมย์จัดรายการปกติค่ะจัดจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาเป็นฝั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าใครที่เล่น Facebook Live Fanpage หรือว่าจะเป็น TikTok เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95หรือเมทิชาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้ามามันก็จะเจอกันนี่แหละนะแล้วก็ที่เล่นต่อเพลงเอาไว้ยังเก็บรายชื่อเอาไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของชาวต่างจังหวัดด้วยเนาะ และที่เราหยุดเล่นไปอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เราก็มีการไว้อาลัยด้วยนะคะก็รอแล้วกันนะรอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าบอลหยุด2วันครับนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือฝั่งฟุตบอลเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นหนูไม่รู้แต่หมายถึงว่าการออนไลน์ของการจัดรายการนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะก็มีคนบอกคิดถึงยังเลยคิดถึงเหมือนกันนี่อ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้นะคะขึ้นฟ้านิยามค่ำคืนเลยจากกลางดาวจากหนุ่มไลอันกาดบัณฑิตมีแนะนำเข้ามาจากแม่ของลูกชายไลอันนี่นะคะอีกหนึ่งคนนะคะดวงเดือนจากโจอี้พัวสิทธ์นะคะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะผลงานเพลงนี้จากอาจารย์ไข่มาริโอฮาน่าเจสซี่ลิงกับจิ๋วสกุลชัยนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วย

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลืมเม็ดนะลืมหมดนั่นแหละนะจากพี่หมูหนึ่งนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเนี่ยพี่เขาแต่งเพลงเองเลยนะหมูหนึ่งนะคะอมรเทพค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุวัฒน์วงนครนะจ๊ะมีคนแซวน้องเมย์ด้วยนะแอบเห็นนะจ๊ะบอกว่าน้องเมย์ระวังไมโครโฟนชนหน้านะคะเพราะว่าคุยกันไปเล่นกันไปโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะโดนปากได้เหมือนกันนะผลงานเพลงในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยอยากฟังมากๆเลยนะจัดให้เลยก็ได้นะนะคะบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเออบางทีเราก็แบบว่าเออเขาจับฉลากเราได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาควานเรามาจากไหนนะนะคะลำเพลินวงศกรนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ๆของนันอนันต์นะคะขอมาเยอะเหมือนกันนะก็จริงๆขอมาหลากหลายเพลงแต่ว่าหนูจัดเป็นช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วกันนะใครคือคนที่ใช่ของเธอมีคนถามว่าน้องเมย์คะคุยกับใครอะคะคุยกับโทรศัพท์อยู่ได้ตั้งนานก็จะบอกว่านี่แหละเรามีการสตรีมนะคะหลากหลายช่องทางออนไลน์เพราะว่านี่แหละมีบอลโลกใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาฟังหนูไม่ได้หนูก็เลยต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะส่วนนี่ช่องทาง TikTok นะคะช่องทางส่วนตัวพิมพ์มาได้ว่าเมธิชาสระเอมอม้ายอยักษ์กลันวักทอทง

สระอีชอช้างสระอานะคะในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะสามารถแบบปิดไมค์แล้วมานั่งคุยได้ในตอนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใน2ช่องทางถ้าฟังเพลงอย่างเดียวฟังที่แอปฟ้าถ้าพูดคุยให้มาทางนี้หนูจะได้คุยด้วยอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะ2ผลงานเพลงจ้าบอกได้จับฉลากเป็นแฟนและใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะนี่มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะคะก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะน้องหันไปดูอะไรนะอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ๋อมีหลากหลายแอปนะคะก็เข้ามาตามสะดวกได้เลยค่ะอยากฟังดูทางไหนถ้าอยากคุยกันตลอดชั่วโมงก็มาทางนี้อยากฟังเพลงก็ไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกช่องทางนะคะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่สมาคมยางพาราไทยนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแง83บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาทยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท80สตางค์ค่ะวันนี้มีบอกว่าสวัสดีจ้าจากจันทบุรีค่ะเย้ ดีใจเป็นปลื้มว่าต่างจังหวัดได้ยินหนูดีใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะทางแอปไหนแอปใดแอปหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกันขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าหลายวันมากที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ฟังหนูหายไปไหนนะนะคะมันก็รู้สึกน้อยๆแหละใช่ปะล่ะนักจัดรายการคนอื่นเขาไม่ได้เล่นหลังเที่ยงคืนนี่พอหลังเที่ยงคืนปั๊บตัดเลยตัดเข้าฟุตบอลเนี่ยแล้วคนอื่นก็ฟังหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะงอแต่ก็ว่ามีคนบอกว่าคิดถึงนี่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะนะวันนี้ขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสวัสดีไปยังพี่เอกพัทลุงนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่วอนกาญจนบุรีพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยพี่อัมพันธ์จากบางปูนะน้องเมธดูเบอร์ไว้แล้วมั้งนะคะแล้วก็มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะวันนั้นน้องเมย์ให้ทีมงานติดต่อไปแล้วเนาะไปขอที่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่มีแบบทะเบียนบ้านแบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเดี๋ยวขอติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะให้พี่เนี่ยพี่ต้นน้ำเนี่ยรออยู่เนี่ยพี่ต้นน้ำบอกจะไปดูให้ใช่ไหมบางปูอ่ะหรือให้เบอร์ไปประสานต่อได้ปะพี่เขาอยากได้แพมเพิร์ดไซส์ XL อ่ะนั่นแหละเผื่อจะช่วยเหลือกันได้นะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดจะรับทราบหรือเปล่าข้อมูลนี้นะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่โทรมาในรายการนะคะแล้วก็คุยด้วยความจอแจ้ของหนูนั่นแหละแบบว่าก็ได้ทราบมาว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีหลากหลายท่านที่เดือดร้อนหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวป่วยต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะมีการถ้าโทรเข้ามาเนาะก็จะมีแบบให้อาสาแอบไปดูนิดนึงว่าแบบบ้านจนจริงๆหรือเปล่าเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเจ็บป่วยจริงๆหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีวิธีเช็คกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็ได้ไปเจอกับแฟนรายการมาแล้วนะคะก็จะมีคุณพี่อนันต์นะคะ เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะนะคะถ้าใครได้ดูผ่านสตอรี่ส่วนตัวของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบอ่ะได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยนะจ๊ะเอาเท่าที่หนูไหวหนูย้ำตรงนี้เลยนะว่าเอาเท่าที่หนูไหวเพราะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวนะคะกับเพื่อนฝูงบางคนที่แอบบอกกันได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินแบบว่าไม่ได้ประกาศขอรับบริจาคอะเนาะเพราะว่ามันต้องไปแจงภาษีมันต้องไปเขามองเป็นรายได้ไงคะถ้าสมมุติคนโอนเข้ามาเงี้ยเขามองเป็นรายได้ดังนั้นหนูจึงขอประกาศตรงนี้ว่าไม่รับนะคะดังนั้นจะไม่มีใครมาบอกว่ามิจฉาชีพไปขอโอนตังค์นะน้องเมย์ไม่ได้รับเป็นเงินโอเคไหมนะคะอันนี้ต้องประกาศบอกเอาไว้เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆอันตรายกับคุณผู้ฟังของหนูเองด้วยดังนั้นย้ำเลยว่าหนูไม่มีการขอเงินนะคะอ่ะตอนนี้ช่วงเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะมอบและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมากกว่ารักค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: แก1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ด้วยผลงานเพลงนี้จากพี่โรสสิรินทิพย์นะคะมากกว่ารักในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตี2จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับล่องเรือหารักครับลุงแอลยอดรักสลักใจสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณพี่บุญโชตนะครับพี่แม่ผู้ว่าการนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่น้องนุชนนครพี่สุภัทราบอกว่าเพลงเพราะค่ะพี่หนุ่มท่าพลนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งบอกว่าสวัสดีครับดีเจเพชรสมุทรปราการอากาศดีนะครับผมพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรนานแล้วที่ไม่ได้ฟังกลับมาแล้วจ้าตัดยางอยู่ที่แผ่นดินเสมอกระบี่นั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่าน

0: แล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับปะไปรับสายหน้าไมค์การหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้ายอมนะครับ
2: ค่ะ
1: ป้ายอมโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: รัชดาจังค่ะ
1: รัชดาที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับ
2: ตกค่ะ
1: แล้วตอนนี้ป้ายอมทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนดึกแล้ว
2: กรีดยางอยู่น้องปิ๊ด
1: กรีดยางอยู
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับวันนี้คนกรีดยางเยอะไหมวันนี
2: ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะคุณตกลงมา
1: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้ป้ายอมอยากฟังเพลงอะไร
2: อย่าใจกระโจกค่ะ
1: ของพี่หนูเล็กนะครับ
2: ค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมป้ายอมขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับป้ายอมจากจังหวัดตรังนั่นเองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกาก้าในช่วงของสายชิวๆใจครับ

0: ลาย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำฮอตพอต

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

จัดไปนะครับ4เพลงนะฮะมีผีเห็นผีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนมีประวัติจากพี่หลวงไก่นะพี่บ้าวครับนะแล้วก็พี่อันดานะครับหลอกกันไส้แล้วก็วงพัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะจ๊ะช่วงนี้เห็นน้องปามี่ออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเนาะพี่สุทธิพรบอกว่าสวัสดีเจ้าไอ้เพชรอำเภอสามแม่สายเจ้านะครับเอ้าคนบ้านเดียวกันเลย คนแม่สายเหมือนกันเลยนะฮะโอ้ยสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่จารุวรรณครับพี่นฤมลครับพี่เจริญครับแล้วก็พี่นฤมลบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฟังตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาทักค่ะเพราะว่าต้องเตรียมโจ๊กขายค่ะนะครับเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบทานโจ๊กมากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแบบมันกินง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าการกินโจ๊กนะสมมติว่ากินโจ๊กแล้วก็กินไข่กินอะไรนะมันเอาจริงมันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หมู่อาหารใช่ไหมครับนะแล้วก็กินง่ายด้วยถ่ายง่ายทุกอย่างมันดีหมดจริงๆนะเรื่องโจ๊กเนี่ยชอบมากๆชอบจริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้าจะกินนะต้องกินตอนแบบตอนเช้าๆร้อนๆประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีโอกาสได้ตื่นเช้าสักทีนะฮะมีแต่หลับเช้าตอนนี้นะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับพี่มาผู้ว่าการครับพี่จันทนาพี่สุมาลาพี่เจริญนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบทเพลงเลิกแล้วต่อกันนะฮะจากวงโลโซนายพิเศษตอนนี้กลับมาเชิดฉายนะฮะพิเศษโลโซของเราทักทายครับไปถึงพี่สว่างนะฮะแล้วก็พี่วันวิสานะครับทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่แมวภูวการพี่หนุ่มท่าพลน้องปามี่มาแล้วนะครับผมเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็เต้นตลอดนะฮะดีแล้วดีแล้วเขาเรียกว่าสนิทกับร่างกายใช่ไหมฮะเต้นเป๊ะมากๆนะท่าล็อกนี่คือแบบแม่ชัดเจนมากๆนะฮะชอบพี่เจริญครับพี่นฤมลนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่บีรศักดิ์ใช่ไหมครับผมพี่สุวันนี้พี่สุทธิพรจากแม่สายนะฮะทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะอะไรนะพี่วันวิสาทักทายไปแล้วใช่ไหมครับผมน้องปามีบอกว่าเอาโจ๊กจากบางลี่สุพรรณไหมคะได้นะไม่ติดนะวันอาทิตย์เอามาฝากปะล่ะเอามาฝากเดี๋ยวพี่เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับตอบแทนน้องปามีแล้วกันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าน้องปามีเป็นใครนะฮะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องแดนเซอร์ที่จะมาเต้นให้ผมในงานวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาจากสุพรรณนะอิมพอร์ตมาจากสุพรรณเลยคนบ้านเดียวกันซะด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่านะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีไปถึงน้องโอมนะฮะสวัสดีพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงที่2ป้าลินพิศวางนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยไม่แน่ใจนะครับนะเรามาคุยกัน02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2อยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับสวัสดีพี่แดงผิวมณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าขณะนี้เวลาที่เชียงใหม่อากาศอะไรนะแสนสบายขนาดนะครับโอ้อากาศเย็นบรรยากาศหนาวนะครับโอ้ยอิจฉาแท้ๆอยากจะไปบ้างนะครับนะคิดถึงบรรยากาศตอนย้อนตอนย้อนนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ที่กทมใช่ไหมกทมก็ทุกอย่างมาเป็นระบบทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขันกันหลายๆอย่างนะครับอยากจะไปสโลไลฟ์ช้าๆกันบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไปปิกบ้านเนอะนะปิกบ้านไปเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับป้าลินทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่แดงผิวมณีนะครับทักทายนะครับพี่สุริสาใช่ไหมครับน้องโอมนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ป้าลินพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจริงเลย
2: โอ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับพี่นันสบายดีนะ
3: สบายดีค่ะเกือบเดือนยังเป็นของน้องเมย์จะต้องเมย์บอกพี่เพชรหน่อยนะพี่คิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอลลูก4ปีมาครั้งนึง
2: เข้าใจแล้วช่วงนี้พี่นันดูบอลไหม
3: ก็ดูบางทีก็ไป
2: เชียร์
3: ก็ฟังพี่เขาพากเอาที่ขึ้น99
2: พี่นันเชียร์ประเทศอะไร
3: โอ้ยพี่ก็ดูหมดแหละ
2: ดูหมดใช่ไหม
3: ตอนแรกก็เอาดันโดเรียบร้อยไปแล้ว
2: ผมว่าใจนะครับไม่เป็นไร
3: ลาวงการไปล่วงหน้าละ
2: เข้าใจนะครับนะผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยแบบอุ้ยผมไม่ได้ดูแบบฟุตบอลเนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตอนนั้นก็น่ะเชียร์บราซิลตอนนั้นคือบราซิลเก่งมากนะฮะถูกตอนนั้นตอนนั้นนะฟรอง98ประมาณนั้นอ่ะปี98เลยนะครับผม
3: พี่ก็เชียร์ทุกทีมนั่นแหละแต่ว่าลันด้วยว่าเขาชื่อเสียงเขาแบบชอบมานานแล้วไงแต่ยังไงก็รักเขามันอยู่นั่นแหละเขาพาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
2: ถูกไม่ว่าอย่างคุณโรนัลโดเนี่ยคือแบบทั้งฝีมือทั้งอัดเขาเรียกว่านิสัยด้วยกับแฟนคลับกับแฟนเพลงใช่ไหมฮะ
3: คือ
2: ม
3: ัน
2: คือหลายอย่างมากๆนะครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารักคนคนนี้นะฮะเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าต้องบอกว่านักบอลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะพี่เนาะ
3: ใช่ค่ะคนรู้สึกไม่เหมือนกันแต่บางเรื่องมันเจอคนที่ว่าเขาไม่ถือตัว
2: เข้าใจ
3: สบาย
2: ถูกเข้าใจนะฮะพี่นันพูดถึงเรื่องบอลเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรพี่
3: ฟังจันไปหอมใจตอนแรกพี่อยากจะขอความเป็นเพลงพิเศษนะพี่กลัวไม่ได้พี่กลัวไม่ได้คุยกับน้องเพชรพี่เลยต้องขอพี่แช่มกรัม
2: อ๋อเอ้าแล้วตอนแรกจะขอเพลงพิเศษคือเพลงอะไรพี่
3: เพลงทุกลมหายใจ
2: ทุกลมหายใจของใครนะฮะ
3: ของพี่เสกค่ะ
2: ของพี่เสกใช่ไหมอ๋อเสียดายเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วผมเปิดพี่เสกไปแล้วนะครับผม
3: พี่ก็เกือบแล้วล่ะน้องเพชรใจตรงเหมือนพี่เลยตอนแรกที่จะขออะไรนะขอฝากฟ้านะเพื่อมาเจอ
2: ฝากฟ้าของพี่บ่าววีใช่ไหม
3: ใช่
2: ได้เลยครับพี่นันนะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้ค่ะไม่ค่อยได้ข้างสายน้ำไหม
2: เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ค่ะ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้
3: น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตราพันธะนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคันต่อไปนี้ไปให้พี่สุดยอดหนูมากระทรวงไหนด้วย
2: เออนะพี่สุดยอดหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
3: เขาก็อยู่นั่นแหละเขาก็ไอ้บางทีก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ลุ้นบอลเหมือนกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกัน
2: สงสัยอาจจะดูบอลอยู่มั้งเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สุดยอดนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะ
3: จ้าก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละน้องเพชร
2: เอ้าคุยไม่นานเหรอ
3: ไม่รู้คุยกันมาเกือบสองปีแล้ว
2: โอ้สองปีแล้วเหรออ๋อแล้วพี่เขาสุดยอดเหมือนในชื่อเขาบอกไหม
3: สุดยอดทุกอย่าง
2: สุดยอดทุกอย่างเลยนะ
3: โอ้แม่เจ้า
2: โอ้ยดีใจแทนพี่นันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าพี่นันขอบคุณนะครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือฝากจันไปห่มใจพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็เพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการพระจันไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันนะครับทั้ง4เพลงเพราะๆม่วนๆจัดให้นะครับอะไรนะพี่สุภัทราบอกว่าเพลงน้องเพชรเหมือนพระจันทร์คืนนี้มากๆเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าพระจันทร์คืนนี้แนวแบบนวลๆหวานๆประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุมาลานะครับผมบอกว่าสวัสดดีเจแพทย์เจ้าออกตัวเนอร์ออกตัวเนอร์ถ้าเมนนิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าหลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถ้านอนก็คือนอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนอนหลับให้สบายนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในคาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงผิวมณีนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจง

0: าลินนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกิวิทกันดีกว่าจอกิวิทของเราวันนี้นะครับก็คือเพลงนี้ฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์ครับสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยอาจารย์ตัวน้อยสว่างอุบลในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผม2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคนต้นทางนะฮะจากน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมน

ม่นพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงษ์หรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองครับอ่ะตอนนี้ทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าชอบมากๆเลยครับเพลงตีสามใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่บำรุงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าวันนี้ก็เด็ดทัวร์อยู่เลยค่ะจะเสร็จวันนี้แล้วนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่กฤษชมนครับพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ช่วงพิชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายนะครับตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีอิทธิกุลนั่นเองนะครับแม่ชอบนะเพลงยุค9080นะฮะความหมายมันสวยงามจริงๆนะครับทักทายครับไปถึงพี่กาลเกตนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สาวขามพี่เจริญพี่มงคลเปิดเขียงวังล้อไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่บำรุงนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สุภัทราพี่เอกศิลป์พี่โชคพิชยุทธนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชาเวิร์ก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอ่ะจบไป2เพลงครับเป็นหยังคือบ่ลืมบทเพลงจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางจิรพันธ์2เพลงเจ็บช้ำกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธเข้าวันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะทักทายไปถึงทาง Facebook นะครับพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่จุ๊บแจ้งพี่พินโยพี่นันทาพี่เกษมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเป็นกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะไม่ว่าจะเป็น คนเย็นชานะครับจากวง Sky Pass แล้วก็กิ้งกาทองจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสัก3เพลงเพลงซึ้งๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นซึ้งๆกันนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปดีกว่านะครับพี่สุภัทรานะครับพี่นรเดชสวัสดีครับผมพี่คุณแม่บนเรือนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่นิพาพรพี่อัมพรพี่บรรเทาพี่บำรุงคุณแม่ไม่เลยทักไปแล้วเนาะพี่พงศกรนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่นันทาพี่จุ๊บแจงครับพี่รัตยาบอกกูดมอร์นิ่งนะครับพี่พินโยนะครับสวัสดีพี่นพพรครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่หนูริงนะทักทายนะครับพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเอาเพลงสบายๆนะฮะอาจจะสบายไม่มากเท่าไหร่แต่เราไปฟังกันดูนะครับสัก3เพลงครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอสู้กันครับขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมือบีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับจัดไป3เพลงสบายสบายสบายสบายนิดนึงแล้วกันนะฮะเกรงใจอยู่นะครับบทเพลงครับตังเกนะฮะจากอาหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับ MC2 แล้วก็ก็อดเมฆลานะฮะแล้วก็น้องๆ นะฮะวงไมมอมแมมทั้ง3เพลงจัดให้นะครับเป็นเพลงใต้นะเพลงใต้แบบโจ๊ะๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงกำเมียงนะครับเพลงเมียงของเฮาจะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการครับแล้วก็จะอี้จะอั้นจากไอ้เดวิดนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกรา

0: คอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเคยนะคะ5:12 นเช้าวันพฤหัสบดีที่9ค่ะวันนี้9เดือน7นะคะกรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเช้านี้มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเคยนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นบาวีเห็นนะบาวีจะมาประเทศไทยไหมบาวีนี่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนนะคะในวันที่11แต่จะไม่เข้าไทยโดยตรงพายุลูกนี้บาวีเนี่ยมันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะส่วนที่บอกว่ากรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะตอนนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะเหมือนเดิมจุดเดิมนะคะวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะตอน18:00 นภาคเหนือจะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะหนักๆอยู่ก็จะประมาณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็อุตรดิตถ์อีสาน 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลส่วนภาคกลางค่ะไม่เยอะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็30ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก 40% กรุงเทพก็นิดหน่อย 20% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะน้องโด่ง
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้ว
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะวันนี้พยากรณ์ประจำวันให้นะคะหนักสุดตอนนี้ภาคเหนือค่ะ 60% ของพื้นที่
1: เมื่อวานเทพเราชุ่มฉ่ำนะ
0: ใช่ชุ่มฉ่ำหลายจุดหลายพื้นที่นะคะ
1: เขาบอกมันเป็นหางหางของไอ้พายุที่ไต้หวันนะพ
0: ี่อ๋อใช่ถูก
1: ครับผม
0: นะบาวีบาวีหรือเรียกไทยๆว่าบาวีได้ไหม
1: ครับ
0: พายุบาวี
1: ขอนไม
0: ้นะคะเดี๋ยวจะมีการเตือนเรื่องพายุกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะต่อไปเนี้ย
1: ครับ
0: เนาะทุกปีก็จะมีชื่อพายุมาแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นช่วงมรสุมวันนี้ต้องวางหลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ
1: ครับผม
0: สายว่างอยู่1สายรับกันนะคะใครที่จะโทรมาก็โทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับวันพฤหัสแล้วนะรวดเร็วนะสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วนะฮะ
0: โอ้โหค่ะนี่ก็วันที่9แล้วอ่ะวันเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กลางปีเดือนนี้นะ
0: โอ้ที่นี่นิดนึงที่ชลบุรีเมื่อวานน้องรุ่งขึ้นแรงมากนะคะซัดเรือประมงคว่ำไป7โอ้7ชีวิตลอยคอก็เห็นบอกว่ากองทัพเรือ

0: รีบเอาเรือออกไปช่วยไว้ได้นะคะทั้งหมดรอดค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะตอนเที่ยงคืนอะ
1: โอ้โห
0: เที่ยงคืนนะคะ
1: ตอนวินาทีลอยคออยู่ในกันอยู่ในทะเลเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: มันต้องอึดทั้งมืดน่าดูนะต้องพยายามอึดไว้แล้วมันไม่รู้ชะตากรรมเลยนะพี่นะว่ามันเคว้งคว้าง

0: คือลูกสาวเนี่ยเขาดูกล้องอยู่ว่าเอ้าทำไมลูกเรือที่กำลังสาวอวนอยู่น่ะอยู่ๆก็คือขึ้นลมพัดนะขึ้นซัดไปคือประมาณว่าเห็นชัดเจนว่าเรือพลิกคว่ำอ่ะเขาก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยประสานหน่วยกู้ภัยให้ว่าเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ออกเรือไปปรากฏว่าโอ้โหเรือคว่ำนะคะทันทีที่เรือตรวจการช่วยไว้ได้เนี่ยโอ้โหลูกนี่เขาไปกอดพ่อลูกสาววัย20ปีนะดูดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าพ่อกำลังออกเรือดูข้าง
1: อันนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ
0: โอ้อันนี้เก่งมากนะคะเธอก็ดูอยู่ใช่เธอก็อยู่อันนี้เรือลำนี้เป็นเรือพ่อก็เห็นภาพทันทีเลยว่าเนี่ยเรือพลิกคว่ำ
1: หูกลับกันแล้วพี่ถ้าเป็นเหมือนในละครนะน้องนี่ดังแบบไปคุยโทรศัพท์น้องคนนี้คือถ้าไม่ได้ทันดูแล้วไม่ทันสังเกตไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: อีกเรื่องเลย
0: ก็ไม่รู้เลย
1: อีกเรื่องเลย
0: จริงที่น้องบอกว่ามันเคว้งคว้างมากนะอยู่กลางทะเลอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยอยู่ในพื้นที่อ่าวแสมสารนะคะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นเรือชื่อโชคเป็นต่อวารี995นะคะนี่ค่ะพอโชคดีปลอดภัยหมดนะคะลูกเรือทั้ง7คน
1: แล้วเขาแจ้งไวมากนะพอเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: โอ้โหลูกสาวก็ดูกล้องอยู่ตลอดอ่ะเออเก่งเนาะเนี่ยเรือทุกลำน่าจะทำอย่างนี้นะ
1: เอออย่างน้อยน้อยติดไว้นะติดไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับใครสักคนบนฝั่งแล้วก็วันไหนที่มีข่าวว่าพายุลมแรงคลื่นสูงเนี่ยครับก็ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะคอยเข้าไปดูภาพไ
0: ปอ่ะใช่ใช่นี่ค่ะ
1: เยี่ยมเลย
0: ดีมากเยี่ยมเลยนะคะช่วยได้เนาะกล้องหลักกล้องแค่พันหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวนี้มีหลายย่อเลย
1: ใช่พี่ของบ้านผมมัน799เองพี่แล้วมันเชื่อมเข้ามือถือด้วยนะเชื่อมเข้ามือถือสามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้เลย
0: ได้ตลอดเวลานะคะ
1: ใช่
0: บ้านโลกมีไก่ไหม
1: ไม่มีครับพี
0: ่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงผู้ฟังมาแล้วค่ะ
1: แสดงว่าน
0: ะคะเดี๋ยวไปรับกันเดี๋ยวไปรับกัน
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: เสียงไก่มาจากชุมพร
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมโทรจากชุมพรครับ
1: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่
0: ชัดเจนชัดเจน
3: ครับ
1: ครับพี่บาวครับพี
3: ่ผมอยากจะปรึกษาเงินกู้หน่อยครับ
1: ไปกู้ใครครับพี
3: ่คือจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
1: ครับผมเชิญครับเชิญ
3: คืออย่างนี้ครับลูกละภัยกับลูกชายอ่ะไปกู้เงินเขียนสัญญากับเจ้าหนี้ 10,000 นะครับ
1: นอกระบบใช่ไหมพี
3: ่และที่นี่ค่อยแล้วกู้กับเจ้าหนี้นะครับเขียนกับเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยเลย 10,000 บาทและที่นี้ผมอยู่ลูกละภัยไปเอา 30,000 โดยที่ลูกชายผมไม่รู้เรื่องเลยอีก 30,000 หลังนะและทีนี้ไอ้สามหมื่นหลังนั้นลูกชายต้องรับผิดชอบไหมครับตัวที่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลัง
0: แล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ยังอยู่กินด้วยกันไหม
3: เลิกกันแล้วครับ
0: เขาเลิกกันแล้วลูก
1: เลิกกันแล้ว
0: เขาเลิกกันเลิกกันแล้วลูกสะใภ้ไปเอาเพิ่มมาอีกสาม
1: แล้วตอนไอ้ตอนไปเอาสามหมื่นหลังนี่ทำสัญญาไหมครับ
3: เขียนในสัญญาเก่า10,000บาทครับ
1: เขียนเพิ่มเข้าไปเหรอฮะ
3: เห็นในใบแรกที่10,000บาทนะแต่ลูกชายไม่รู้ลูกชายไม่รู้เอาสะพายไปเอาเอง30,000หลังนะ
1: ใน30,000หลังนี่มันมีสัญญาไหมพี
3: ่สัญญาก็ในใบเดิมมาในใบที่10,000บาทนะครับ
0: ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ไหมในสัญญา
1: หรือว่าเขาเขียนเพิ่มเข้าไป
3: ครับ
1: เขาเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับว่ามาเอาอีก30,000บาท

0: จากลูกสะใภ้ไปเอาคนเดียวครับ
1: แต่ว่าแกมาเขียนพ่วงในสัญญานั้น
0: ครับ
2: โอ้ไม่ได้ตอนไปเอาเนี่ยเลิกกันแล้วยังหรือว่าเลิกครับเลิกตอนนี
0: ้เลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว
2: เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วลูกเพื่อนยืนยันว่าเลิกกันแล้ว
0: ทีนี้ผมจะถามว่า 30,000 หลังนั้นลูกชายผมต้องรับผิดชอบไหม
2: ฮะแล้วเขามาทวงเหรอคะเขามาทวงไหมตอนนี้
0: เขามาครับเจ้าหนี้มารับลูกชายบอกรู้แค่หมื่นเดียว 30,000 หลังลูกชายไปเอาไม่รู้เรื่องเลย
2: แล้วคืนตัวหรือยังอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะ
0: ฮะหมื่นคืนไปบางส่วนแล้วครับ
2: อ๋อคือมีบางส่วนพันอยู
0: ่ครับ
2: เดี๋ยวนะลูกชายกับลูกสะใภ้มีลูกด้วยกันไหมอะลุง
0: มีสองคนครับ
2: โอ้มีลูกด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ไหนกันลูกสะใภ้อะเลิกกันแล้วอะ
0: ไปอยู่กับผู้ชายที่กรุงเทพครับ
2: อ๋อเขาไปแต่งงานใหม่แล้ว
0: ครับครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
2: เออเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วยังไงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ลูกชายอายุ36 ปีครับ
2: โอ้ก็เอาจริงๆนะลุงนี้ก็ให้เขารับผิดชอบแทนไปสิเออเราก็อาจจะเอามาใช้ด้วยกันก็ได้แล้วเพราะมีลูกด้วยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: อืมอ๋อถ้าตาม
0: ใช้ด้วยกันใช่ไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: ตามหลักกฎหมายนะพี่นะตามหลักกฎหมายมันเป็นหนี้ที่เป็นผู้กู้ร่วมอ่ะ
2: ใช่
1: ถึงแม้ว่า
2: ถึงแม้ว่าเบียร์ไปกู้หัวไม่รู
0: ้
2: แต่เขามีลูกคือตอนที่เขาใช้ด้วยกันน่ะเขาไม่ได้บอก
1: ไม่ได้จดทะเบียน
2: ไม่ได้บอกลุงใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาสามารถชดใช้นี่นั้นได้ไหมลุงลูกชายอ่ะ
0: เดือดร้อนครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนครับ
2: โอ้พ่อช่วยอย่างนี้เหรอ
0: ถ้าลูกสะใภ้ก่อนจะไปสร้างนี่เห็นไหมเกือบ300,000ครับ
1: เขาบอกอย่างนี้นะถ้าอ่านตามแบบข้อกฎหมายนะครับเขาบอกว่าลูกชายลุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเว้นแต่กรณีว่าเขาไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้30,000ที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเขาไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เห็นว่าไอ้30,000หลังเนี่ยนะฝ่ายเราไม่มีส่วนที่ไปร่วมเซ็นไม่ได้ไปรับรู้ด้วยอ่ะไม่ได้มีลายเซ็นเราอยู่ในรอบหลัง30,000
0: ไม่มีครับรอบ30,000ไม่มีครับมีแต่10,000แน่ครับ
2: ไม่ได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อะไรใช่ไหม
0: ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ครับ
2: สัญญาใหม่ก็มี
0: 10,000ที่ลูกชายรู
1: ้ฮะก็ถ้าไม่ได้มีเซ็นถ้าไม่ได้ไปเซ็นก็ไม่ต้องรับผิดชอบมันก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายเลยนะไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าไม่มีลายเซ็นของฝ่ายชายเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยนะก็
2: ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขามาทวงเอากับลูกชายใช่ไหมล่ะ
0: มาทวงกับลูกชายครับ
2: ค่ะ
1: เจ้านี่นี่รู้จักกันไหมฮะเจ้าหนี้รู้จักกันไหมครับพี
0: ่
1: รู้จักเจ้าหนี้กับตัวที่บ้านพี่เนี่ยรู้จักกันไหม
0: เป็นหลานครับเป็นหลาน
1: เจ้าหนี้เป็นหลาน
0: ครับเป็นหลานชายครับ
2: โอ้หลานของลุงเลยใช่ไหม
0: หลานของผม
1: เป็นญาติ
0: หลานของผมนะ
2: หลานผมเอาแล้วอย่างนี้มาทวงก็ทะเลาะกันสิถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ทะเลาะครับ
1: แล้วเคยได้ถามลูกสะใภ้เราไหมฮะว่าแล้วเอง30,000ว่าไงจะเอาไปคืนเขาไหม
0: ไม่ติดต่อเลยครับคุณลูกชายบล็อกหมดเลยครับคือรู้ว่าง่ายเขาไม่มีชู้ฮะลูกชายบล็อกหมดเลยไม่ติดต่อเลย
1: ไม่ติดต่อเลยแม่คือถ้าในมุมของเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาตามกับคุณลุงเนี่ยแหละตามกับลูกของลุงด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
2: น้องเป็นหลานชายโอ้

0: ก็ต้องให้หลานเราไปฟ้องไปหาติดต่อไปทางฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เขาทวงกันแหละครับ
1: เออให้เขาทวงกันเองถ้างั้นอ่ะ
0: อืมเนาะของก็ถ้าลูกคุณลุงไม่ได้ไปเซ็นก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบให้เขา
2: ถ้าเกิดลูกชายผมไม่รับผิดชอบในเงิน 30,000 นั้นมีความผิดไหมคร
0: ับก็ไม่มีเพราะไม่ได้เซ็น
1: อืมไม่ได้อยู่ในสัญญา
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ลุงก็จะเสียหลานไปนะบอกไว้ก่อน
2: คร
1: ับ
2: เซ็นจะฉบับแรก 10,000 บาทครับ
1: แต่เขาไม่ทวงกับลุงกับละกับญาติก็แสดงว่าเราก็ต้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะก็เสียหลานนั่นแหละเออแต่ว่าเงินเขาจะต้องติดตามลูกสะใภ้ลุงอะให้ได้
0: ใ
1: ช่ไหมลุง
2: ครับอะไรนะครับ
1: เออ
0: ก็เอาเป็นว่าให้เขาไปทวงกับฝ่ายหญิงแหละนะครับเพราะว่าถือว่าลูกเราไม่ได้เป็นคนไปเซ็นไม่ได้เป็นคนไปรับเงิน
2: ครับครับคือถ้าเกิดเขามานี่เขาต้องบอกเขาว่าคนไปทวงฝ่ายหญิงเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ในส่วน 30,000 นี่ไม่ใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับผมถูกต้องเลยถูกต้องเลยให้เขาลองติดต่อไปทางฝ่ายหญิงดูว่าไงเขาว่ายังไง
2: ถ้าเขาไปฟ้องนะถ้าเขาไปฟ้องนะลูกชายต้องไปศาลอย่างเงี้ยต้องไปไหมคร
0: ับ ก็ต้องไปแล้วก็ไปพิสูจน์กันครับไปพิสูจน์กัน
1: เออว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริง
2: ๆครับครับไปพิสูจน์กันว่าลูกชายไม่ได้รับรู้เงิน 30,000 นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาก็จะมีการเรียกศาลก็จะเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนแล้วครับไปไกลเกลี่ยดูคุยดูล่ะเราก็ต้องบอกเขาล่ะว่าไอ้ 30,000 เนี่ยผมไม่ได้รับรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปเอาเองอืม
1: ต่อลุงตอนนั้นนะคะลุง
2: ครับครับ
1: เนาะค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ ขอให้คุยกันได้นะเพราะยังไงเป็นเครือญาติกันนะลุงนะไม่ต้องหวงสารหรอกสวัสดีค่ะ
2: ครับปรึกษาครับ
0: ครับ

0: มีคนบอกว่ายังชอบในเพลงนี้ติดมีทั้งอำเภอแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรอะไรก็เกิดกับสีและดงโอ้ยปวดหัวนะคะซึ่งนี
1: ่ต้องไปเรียนกฎหมายแล้วแบบนี้อันนี้ก็ได้แต่เปิดอันนี้นะพี่เราก็อ้างอิงตามในเน็ตนะพวกเราก็ไปหาข้อมูลเอานะ
0: ค่ะใช
1: ่ก็เขาบอกอย่างเงี้ยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา1490เนี่ยกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงไปกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 เนี่ยโดยที่ฝ่ายชายไม่รับรู้แล้วฝ่ายชายไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนี้ส่วนตัวนะว่าอย่างนั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายหญิงเว้นเสียแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเขาฝ่ายหญิงเขาพิสูจน์ได้ว่า 30,000 เนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อครอบครัวเอามารักษาค่าพยาบาลลูกเอามาใช้ค่าเทอมลูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาห้องมาใช้กับครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวครับก็ถือว่าลูกชายก็ถ้าตามกฎหมายนะก็ไม
0: ่
1: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: เขาเดี๋ยวไปมีใครพิสูจน์เอา
1: แล้วยิ่งไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับ
0: ถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องอะเนาะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลุงอีกอันนี้เขาจะฟ้องจะเสียญาติหรือเปล่านั่นอะใช่นะถ้ามีก็ผ่อนจ่ายไปนะเป็นญาติกันคุยกันได้นะคะมีก็ให้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ครบเองแล้วก็ไอ้อาจจะแบบไปคุยว่าหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ไหมหรือยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เอาต้นกลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆผ่อนไปนาทีละรวมแล้วก็เป็น 40,000 เนาะสมมติถ้าอยากจะจ่ายด้วยกันถ้าจ่ายด้วยกันเนาะก็ผ่อนไปไม่นานก็หมดเนาะค่ะค่ะนี่มาดูคนนี้เคยเก็บเงินได้จำได้ไหมเราเคยรายงานข่าวนี้จำได้แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผ่านไป1 ปีครบแล้วค่ะนุ่ง
1: ไม่มีคนมาเอา
0: ใช่ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้ไปรับเงินคืนนะคะ
1: ว้าวทำดีได้ดีจริงๆนะ
0: ทำดีได้ดีนะคะก็เงินไม่ได้เยอะมากนะตำรวจท่องเที่ยวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการมอบเงินสดจำนวน 8,987 บาทให้กับพลเมืองดีชาวสันทรายชื่อคุณทันสกรนะแกเก็บเงินสดจำนวนนี้ได้ที่กาดมะพร้าวที่เชียงใหม่พร้อมกับเอกสารระบุชื่อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสัญชาติเยอรมันนะคะก็แกก็เอาไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเลยขณะนั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็นี่แหละ 8,987 บาท1ปีตำรวจก็พยายามประสานงานและติดตามตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอรมันรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะที่

0: ิทธิ์ว่าคนเก็บได้ก็จะเป็นเจ้าของนั้นตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเชิญคุณทันสกรมาตรวจเอกสารและจำนวนเงินก็พบว่าครบถ้วนตามเดิมทุกประการเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับไปค่ะก็เป็นอันนี้ตำรวจก็ชมเลยว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับการท่องเที่ยวนะคะนุ่งรุ่ง
1: ครับผมคือ
0: ก็ได้ได้ใช้จ่ายตามกฎหมายเลยเนี่ย8,900 บาทนะคะ
1: โอ้ตอนเราเพิ่งรู้นะว่าถ้าวันนึงเราเก็บอะไรได้แล้วไปคืนตำรวจนะฮะแล้วปีหนึ่งผ่านไปถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวจริงเขาไม่มารับอ่ะนะฮะกรรมสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เป็นของจ่าไม่ได้เป็นของจ่าหรือของดาบนะ
0: ไม่เลย
1: ของเรานะ
0: เป็นของคนที่เก็บได้ใช่เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยทำความดี
1: ผม
0: ก็
1: ว่ามีพี่เขาก็ลืมไปแล้วเลยนะ
0: เป็นคนละเมืองดี
1: พี่ก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วเอ้ยปีหนึ่งเอ้าเป็นตัวเราไม่มีคนมารับหรอครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยตำรวจก็เชิญไปมารับก็เป็นของพลเมืองดีไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตกเป็นของหลวงของอะไรนะไม่ใช่นะเป็นของคนที่เก็บได
1: ้ก็คุณหมายบอกให้คนที่เก็บได้นะ
0: ใช่
1: แต่เราต้องไปแสดงตัวก่อนนะเราต้องเอาไปคืนซะก่อนแล้วเดี๋ยวปีนึงถ้าเกิดเจ้าของจดทิ้งไม่มาค่อยเอา
0: ใช
1: ่ความรู้ใหม่
0: นี่แหละพลเมืองดีของแท้
1: ใช่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังจะเอาของของเขา
0: ใช่คือตอนนั้นถ้าผู้ชายคนนี้เขาเก็บได้เพราะว่าคือมันมีหลักฐานก็จริงแต่ว่ามันเป็นต่างชาติเนาะเขาก็ใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านเอาไปใช้จ่ายก็ได้นะตอนนั้นอ่ะอันนี้ไม่เหมือนกรณีแท็กซี่นะเอาสมมติว่าแท็กซี่เก็บเงินได้แล้วรู้ว่าคนนี้เดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่านั่งรถคันนี้อันนี้แท็กซี่มีความผิดนะแต่ว่าพลเมืองดีคนนี้เขาเก็บในตลาดอ่ะคือทำร่วงทำหล่นเนี่ยน้องโดง
1: ครับ
0: อันนั้นตอนนั้นเขาสามารถที่จะเอาเป็นของตัวเองก็ได้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นนั่นแหละ
1: คือเอาไปคืนก่อนถ้าเจออะไรเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวถ้าของมันจะเป็นของเราอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นของเราอยู่วันข้าม
0: ใช
1: ่หนึ่งปีผ่านไปนะฮะหมอสิ่งนั้นก็ถ้ามันจะเป็นของเราไงมันก็เป็นเองครับ
0: เนี่ยกลับมาเป็นของเรา
1: แต่ถ้าวันนั้นพี่คนนี้เอาไปใช้เลยนะเงินมันก็อาจจะเป็นเงินร้อนอ่ะพี่มันก็ใช้แล้วมันก็กังวลอ่ะชีวิตมันก็มันเหมือนเป็นทุกขลาภมากกว่า
0: แ
1: ต่ถ้าอย่างเงี้ยใช่มันถูกกฎหมายก็เอาไปทำบุญต่อยอดกันไป
0: ใช่เนี่ยถูกต้องละ
1: นี่ถูกต้องนี่ถือว่านะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโรงพักนะครับ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่าให้เหมือนที่พัทยาเมื่อคืนที่นะฮะบนโรงพักนะครับ
0: พัทยาอีกแล้ว
1: จับนะฮะนักเสพมาเสพยาบ้ามาคนหนึ่งนะฮะโอ้ตำรวจอึ้งทั้งโรงพักเลยนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเงียบๆบรรยากาศเงียบๆกลางคืนนะบนโรงพักมีเสียงคนท่องคาถานะเขาบอกเป็นคาถาย้ายสิ่งของโอมจงหายไปโอมอย่าอยู่กับข้าโอมจงหายไปจงหายไปตำรวจถามเฮ้ยทำอะไรพ่อหนุ่มคนนี้นะครับอายุ32 ปีนะครับโดนจับมาพร้อมยาบ้า2 เม็ดยอมรับดื้อเลยครับว่ามีคาถาอาคมสามารถย้ายสิ่งของให้หายต่อหน้าต่อตาได้อีกคนนึงเอาของมาคืนนะฮะอีกคนนึงอยากเอาของหายนะครับตำรวจบอกว่านี่สงสัยจะหนักแล้วนะเสพยาเยอะเหรอนะครับนี่เฮียก็รับสารภาพนะครับว่าเสพทุกวันครับเสพทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเสพมานานหรือยังนะครับก็ในตัวเนี่ยเจอยาบ้า2 เม็ดนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เจอสารเจอสีม่วงอ่ะนะครับเจอเมทแอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะฮะก็แสดงว่าตำรวจบอกโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วนะครับคืออยู่นั่งท่องคาถาจะเสกยาบ้าให้หายได้นี่

0: มันต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต้องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์นะฮะจะทำพิธีไร้มนย้ายสิ่งของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักนะ
1: แล้วก็ก็ดังๆเลยเหรอสวดดังๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าสวดคาถาแบบดังๆออกมาเลยอ่ะจนตำรวจมองกันทั้งโรงพักใครอยู่ชั้นล่างต้องขึ้นมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันห้องคาถา
1: ไอ้บทนี้ไม่ได้จบแล้วนะไอ้พุทธทางบางตานี่นะ
0: เออ
1: ไม่ได้จบแล้ว
0: แทนที่จะโดนมีเงียบกลายเป็นดังทั้งโรงพักเลยฮะ
1: มีอย่างนี้ด้วยเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนางสาวเอไปขึ้นโรงพักที่สภ.ชัยวันนะคะอุดรธานีอายุ49แล้วนะคะแกไปร้องเรียนกับผู้กับสภ.ชัยวันว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอ้างเป็นปลัดเทศบาลหลอกฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนสังกัดเทศบาลนี่เหตุเกิดตั้งแต่ปี62นะต้องจ่ายเป็นล้านนะน้อง
0: โอ้เพื่อจะได้เข้าทำงานนี่แหละพี่เหร
1: อโอ้ปี62มาปีนี้ปี69แล้วนะผ่านมา7ปีแล้วนะคะคุณเอแกบอกว่าแกโดนปลัดเก๋คนนี้หลอกตั้งแต่ปี462ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานอยู่เกาหลีก็เก็บเงินได้ก้อนโตนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นญาติกันด้วยนะในเต๋าได้ถ่ายรูปแต่งชุดปลัดเทศบาลมาหลอกอ้างว่าจะฝากลูกชายเขาทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลงเชื่อสิก็โอนเงินโอนบ้างเงินสดบ้างรวมๆแล้วก็เป็นล้านสุดท้ายลูกชายก็ไม่ได้ทำงานที่เทศบาลพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะคืนเงินกันแถมมีหนังสือราชการปลอมมาให้ดูอ้างเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าจะคืนเงินให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็จริงจะหมดอายุความในคดีช่อโกงก็เลยรีบดำเนินการเมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักไปเล่าให้กับท่านผู้กับก็เดี๋ยวท่านผู้กับก็รับเรื่องนะคะก็บอกว่าในเต๋าเนี่ยมีพฤติกรรมแต่งกายเรียนแบบราชการและอ้างตัวเป็นปลัดเทศบาลหลายท้องที่นะคะไปหลอกญาติตัวเองนี่แหละว่าจะฝากลูกชายขึ้นมาทำงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นประหลัดอ่ะเออดูสิเนี่ยก็รวมๆแล้วล้านกว่าบาทนะคะเออตำรวจก็บอกว่าโอ้ยแล้วทำไมผู้มาแจ้งความเนี่ยอันเนื้อเนื่องมาจากว่าเป็นญาติกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนซึ่งขณะนี้เห็นว่ามีสาวๆโดนหลอกอีกหลายรายด้วยนะคะเออ
0: โอ้โห
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ไป
0: โอ้โหนะครับต้องนะต้องระวังนะต้องระวังทีนี้นะเออเข้ามาหลายรูปแบบ
1: เป็นล้านเลยอ่ะ
0: อืมยังตามไม่เจอเลยพี่คงจะยังไม่เจอหรอกนะ
1: เจอแล้วในเต๋ายังอยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: อ๋ออยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: โอ้ต้องระวังนะฮะส่วนที่นนทบุรีนี่เหมือนกันพี่เอออันเดียวนี้อันนี้เรื่องนี้น่าเตือนภัยมากครับโดยเฉพาะเตือนพี่ที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับคนร้ายรายนี้มาออกอุบายนะทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทมาซื้อของนะครับคิดดูว่ามันซื้อของเราเนี่ยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเราไปเพิ่มมันทำยังไงมันคิดได้ยังไงใช่ไหมเออ
1: ค
0: ือมันซื้อของไม่จ่ายเงินแต่มันยังได้ของไปคือแต่มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมันออกอุบายจนมันได้เงินจากเราเพิ่มไปด้วยนะครับวิธีการของไอ้คนร้ายรายนี้เนี่ยนะอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ระวังกันทำทีมาตีสนิทซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านเนี่ย45 บาทมันออกอุบายว่าเจ๊เดี๋ยวโอนให้145ของเงินสด100นึงได้ไหมจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวโอนเข้าอ่ะ145 บาทแทนเออนะเขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวมาเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ำมันนะฮะวิธีการเนี่ยแม่ค้าคนนี้บอกข้อสังเกตนึงนะอันนี้ลูกสาว

0: เขาออกมาเตือนนะว่าแม่ไม่ทันคนพวกนี้แหละคือการมาถึงเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาแปะเจลลดไข้ให้ดูแบบน่าสงสารมาก่อน
1: นะอ๋อป่วย
0: เออทำเป็นเหมือนทำเป็นป่วยแปะเจลลดไข้มานะครับข้อสังเกตที่สองมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะทำตัวเหมือนสนิทอย่างเช่นประโยคเปิดของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยคุณแม่ยังไม่เก็บร้านวันนี้หนูโชคดีจังเลยได้กินฝีมือคุณแม่แล้ว เอาละอันนี้มันเป็นประโยคที่แบบมันเป็นประโยคเปิดที่แบบทำให้เหมือนกับเวลาคนขายนะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันน่ารักดีเออไอเด็กคนนี้เออลูกค้าคนนี้มันน่ารักดีมัน
1: พูดเก่ง
0: พูดจาดีเออมันพูดจาดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาด้วยความร้ายกาจอ่ะเขามาเหมือนตีสนิทตอนนี้ตอนแรกคุณแม่ก็งงว่าเอ๊ะเราไปรู้จักเขาตรงไหนแต่ว่าเออเขาก็แต่เขาก็พูดจาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มหลงเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้มด้วยเหมือน40บาทแล้วข้าวเปล่าอีก5บาทเป็น45คนนี้ก็บอกคุณแม่หนูขอโอนนะ
1: เออ
0: เดี๋ยวหนูโอนไป145บาทคุณแม่ขอเพิ่ม100นึงขอตังค์คุณแม่100นึงนะเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำมัน
1: เออ
0: นะครับนะผู้ก่อเหตุมันก็ทำทีเป็นตึ๊ดๆๆๆหนูโอนแล้วนะคะแม่ด้วยความที่คุณแม่ก็ไม่ทันคนเนาะเขาบอกนะเจ้าของร้านเนี่ยนะไม่ทันคนนะครับประกอบกับเขาบอกอย่างนี้พอมันได้คุณแม่ก็ยื่นร้อยหนึ่งให้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มเลือดหมูเดี๋ยวหนูมาเอานะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อน
1: เออ
0: มันก็ยิ่งทำให้คุณแม่ไม่ได้เอะใจว่าขอดูสลิปด้วยนะตอนน
1: ั้
0: น
1: ก็ยิ่งเชื่อนะถ้าอย่างนี้นะเออ
0: เพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอาต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่อยมาดูสลิปกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นี
1: ่
0: แหละคนไทยไว้ใจคนง่ายคนไทยจะแบบว่าขี้เกียจใจไงเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยดู
1: ต้มเลือดหมูมันอยากจะเอาเงิน
0: มันอยากจะเอาเงินสุดท้ายมันได้เงินเป็นร้อยนึงมันไม่กลับมาเอาแล้วฮะต้มเลือดหมู
1: เออมันก็เอาแค่นั้นแหละ
0: ใช่
1: ก็เอาแค่นั้น
0: เออฉันระวังดิเนี่ยบางทีร้านค้าเนี่ยเพราะผมไปซื้อของเออผมไปซื้อร้านขายไข่นะฮะทีนี้เนี่ยในตลาดเนี้ยตลกอย่างนึงมันจะมีร้านข้าวร้านนึงเนี่ยนะฮะเขาไม่รับโอนแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินสดติดตัวไปผมก็ไปซื้อไข่แล้วผมบอกร้านขายไข่ว่าเดี๋ยวผมขอโอนเพิ่มมาให้อีกร้อยนึงเหมือนเคสนี้เลยพี่ให้โอนให้ร้อยนึงแล้วผมขอเอาเงินได้ไหมผมซื้อข้าวร้านนู้นก็ไม่รับโอนเคสเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะแต่เห็นว่าคุณแม่ซื้อกันบ่อยเออ
1: โอ้
0: ผมไม่
1: คุณแม
0: ่เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ให้ผมอ๋อ
1: ไม่ได้
0: เข้าใจแล้วเออผมเข้าใจร้านนี้แล้วว่าเขาอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: แต่ละวัน
0: เราก็ซื้อร้านเขาประจำไงเขาก็อาจจะเห็นเราแล้วเขาก็โอเคเออประกอบกับเออไอ้ร้านข้าวร้านเนี้ยมันไม่รับโอนจริงๆเออเขาก็เลยให้แต่ตอนผมคิดเลยทำไมจะไม่ให้นะก็แค่ก็โอนเพื่อไปให้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินมาให้เราร้อยหนึ่งแค่นั้นเองเออเหมือนก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีคนที่แบบจะไปหาเงินหากินกับทางร้านค้าเขาเหมือนกันนะพี่
1: เออใช่ไหมคือร้านค้าก็คงเจอบ่อยนะว่าไหม
0: เออคงเจอบ่อย
1: สารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้
0: ระวังกันนะ
1: ระวังกัน
0: ประเภทโอนมาเพิ่มแล้วขอเงินเราอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะให้ทางร้านแบบตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมี SMS เด้งมาอ๋อเงินเข้าจริงๆอ่ะก็อาจจะให้เขาไปก็ได้หรือจะยังไงจะไม่ให้เลยก็บอกเขาไปแล้วแต่ทางร้านก็ให้เรามาระวังกัน
1: คือถ้าเป็นลูกค้าประจำบางทีก็เกรงใจกันนะเนาะ
0: เออก็ถ้าเงินมันเข้าบัญชีจริงๆก็อาจจะให้ได้นะร้อยที่ร้อยอย่างเงี้ย
1: แต่ก็อย่าบ่อยเนาะบางทีทำให้แม่ค้าแบบหนักใจอ่ะ
0: ใช่
1: ค้าหนักใจค่ะเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพคือรถชนกันน่ะ ตรงจุดกลับรถบริเวณถนนสีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีคนบาดเจ็บแล้วก็มีกองอาหารของไรเดอร์เนี่ยตกอยู่บนถนนทีนี้ไรเดอร์เนี่ยนะคะเดินไปบนไปนะก่อน

0: ที่จะเอาเท้าเนี่ยไปเตะคู่กรณีที่ชนกันปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยค่ะน้องโด่งนอนเจ็บอยู่กลางถนนเออ
1: แทนที่จะช่วยก่อน
0: ไม่ช่วยนะเอาเท้าซ้ายเนี่ยเตะเออแล้วพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำเออคนแก่นะอย่าทำแล้วก็แยกตัวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้หญิงก็คือคุณป้าสมพานอายุ61ปีนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เท้าเจ้าหน้าที่ก็ทำการประถมพยาบาลแล้วก็บล็อกคอให้ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคู่กรณีที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะขับรถส่งอาหารเป็นชายอายุ24ปีหลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นบอกว่าให้ทางพ่อแม่ของไรเดอร์อายุ24เนี่ยไปพบตำรวจก่อนนะคะเออแต่ว่ายังไม่เจอตัวแกนะคะว่าแกเตะทำไมคงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคงโกรธหรือยังไงก็ไม่ทราบอยู่แกเตะเลยค่ะเตะเลยโน่ง
1: คือคุณป้าคนนี้จะไปเฉี่ยวไปขับรถไปเฉี่ยวเขาหรอ
0: ก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยโกรธเลย
0: ใช่ก็เลยโกรธแล้วในจังหวะที่แบบเออคือป้านอนฟุบอยู่แล้วอ่ะเออเอาเท้าซ้ายอ่ะเออไม่น่าทำ
1: สัญชาตญาณแหละทำไมไม่รู้นะเราแค่รู้สึกว่าสัญชาตญาณทำไมไม่แบบว่าชนกันปึ้งแรกเนี่ยมันต้องโอ๊ยป้าเป็นไรไหมครับเอาลุกขึ้นมานั่งก่อนโอ้ป้าขับยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่า
0: เออ
1: แต่ว่าวินาทีนั้นสัญชาตญาณมันไม่มีว่าช่วยก่อนเหรอ
0: ไม่มีเตะก่อนเลยเขาเดินเขาบ่นก่อนก็เดินไปเดินมาหมดแล้วก็ไปเตะซ้ำ
1: อ
0: ันนี้ไม่ควรเลยนะคะ
1: โอ้นะครับ
0: แต่ว่าหัวร้อนมาก
1: หัวร้อน
0: หัวร้อนจริง
1: ครับเห็นบอกว่าตอนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของไรเดอร์เห็นคลิปลูกตัวเองเนี่ยว่อน
0: แล้ว
1: นะครับพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวขอรับกับตำรวจว่าไม่ได้หนีนะเดี๋ยวจะพานะครับลูกชายหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจเจ้าตัวยังไม่มานะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวแล
0: ้วยังหัวร้อนอยู
1: ่อายุ24แล้วนะพี่24อย่างที่บอก24นี่แก60ใช่ไหม60หรือ61ใช่ไหมพี่คุณป้า
0: 61คุณป้าบาดเจ็บคุณป้าบาดเจ็บ
1: เป็นแม่เป็นลูก
0: นะเพราะว่าเก็บฟุบอยู่อ่ะเออ
1: โ
0: อ้ลูกแม่ไม่ควรทำนึงก็คุยกันได
1: ้อืมครับผม
0: อืมค่ะคุยกัน
1: อืมคร
0: ับ หัวร้อนมากผมแสดงว่าไม่ได้เห็นใจใครเลยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอีกคู่หนึ่งนะก่อนจะพักนิดนึงเพราะว่าดูแล้วสาหัสมากคู่นี้อันนี้ที่สัตหีบชลบุรีน้องด้งเมื่อวานตอนค่ำได้มั้งคะก็คือในร้านนวดแห่งหนึ่งนะภูตาหลวงสามีเนี่ยบีบคอภรรยาแล้วก็กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากแล้วก็เอาไฟมาช็อตบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะไม่ตายนะในภาพภายในร้านเนี่ยร้านนวดเนี่ยเจอว่าสามีเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนวดเพื่อมาหาภรรยาซึ่งทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่สามีอายุ57ภรรยา48แต่คือในภาพเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็นำเสื้อผ้ามาด้วยทีนี้จากภาพเนี่ยพบว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วบ่นว่าสามีเนี่ยเดินทางมาหาแล้วกังวลว่าจะให้นอนที่ไหนดีเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีหมอนวดใหม่อีก2คนที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็ต้องพักร่วมอยู่กันภายในร้านเนาะอ๋อน่าจะโทรหาเจ้าของร้านหลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปหลังร้านก่อนที่สามีจะเดินตามไปแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ก่อเหตุบีบคอภรรยาจนหมดสติก่อนจะเปิดประตูออกมาแล้วก็ล็อกประตูหน้าร้านจากข้างในแล้วก็กลับไปทำร้ายซ้ำโดยใช้ไฟช็อตพร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากฝ่ายหญิงก่อนที่ตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือทั้งหมดโอ้โหแล้วระหว่างเกิดเหตุ

0: เนี่ยเจ้าของร้านต้องดูกล้องอยู่น้องเอ๊ะน้องดงก็รีบโทรตามเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะปรากฏว่ามันไปถึงเนี่ยทั้งสองนอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในอาการสาหัสนะคะอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: โกรธอะไรเลยเอาน้ำยาล้างน้ำจับกรอกปากได้เนาะ
0: ใช่
1: แต่ยังรอดทั้งคู่ใช่ไหม
0: สาหัสค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวรอให้ปลอดภัยก็น่าจะต้องสอบสวนกันต่ออ
1: ืมครับครับ
0: พักกันสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ที่สองค่ะ

0: ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือ

0: 6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ
1: ครับผมครับผมมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วน
1: ี่
0: ก็มีข่าวของน้องน้องพราวเหรอน้องพราวภูเก็ตได้ดูหรือยังที่ไปประกวด
1: ยังเลยที่เป็นใครยังไงนะ
0: โอ้ได้ดูคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ชื่อน้องพราวหรือน้องอะไรพอดีเคยตามเขาอยู่อ่ะเคยตามเขาตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตทั้งร้องทั้งกีตาร์เองอ่ะน้องเดี๋ยวแล้วก็ชื่อจริงน้องพราวภูเก็ต
1: เหมือนไม่ใช่น้องพราวแบบว่าเป็นเปิดหมวกอะไรอย่างนี้นะพี่เหรอเป็นแบบ
0: ใช่ค่ะเป็นน้องพราวหรือน้องพราวเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดไปประกวดไปรายการของอเมริกานะคะโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้
0: นะคะหรือว่าเน่ๆนะคะบนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะ
1: โอ้ไปล่าทาเลนต์อเมริกาเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอายุ15ย่าง16พอดีเนี่ยดังไกลมากนะคะคือร้องเพลงซอมบี้นะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ต้องเข้าไปดูคลิปอ๋อน้องแพรวนะไม่ใช่น้องพราวน้องแพรวเนเน่นะคะรัตติการอำลอยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปโชว์บนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะก็ปรากฏว่าฝีมือของการเล่นกีตาร์ก่อนระดับเทพเลยนะคะก็เรื่องที่บอกร้องเปิดหมวกอะไรอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนรู้จักตลาดท้ายรถนาคาก็
1: น้องแพรวต้องไปเข้าตาใครสักคนถึงได้เขาได้ชวนไปออกรายการ
0: เนี่ย
1: เช่นสิไม้ได้เงินนี่ต้องระดับ
0: คือเด็กคนนี้เขาบอกว่าเล่นกีตาร์พิ้วมากนะโซโล่แบบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะทักษะนี่เจ๋งเลยแม่นยำมากทีนี้แนวเพลงที่ชอบก็เนี่ยแนวเพลงแบบเฮฟวี่อะไรอย่างนะคะแล้วก็เธอก็ฝึกอยู่นะเก่งเกินวัยมากเคยมาออกรายการซุปเปอร์เทนรายการหลายรายการนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ขึ้นไปโซโล่กีตาร์พี่ปุ๊อัญชลีตรงคดีผิดก็คอมเมนต์ว่าน้องอะต้องระดับอินเตอร์เด็กคนนี้เด็กพี่ปุ๊ก็ทำนายไว้เนาะล่าสุดก็ไปโชว์ที่นี่เลยนะคะอเมริกาคอตทาเลนต์ก็ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการนี่ยกนิ้วให้เลย
1: นะคะ
0: น้องแพรวหรือเนเน่รัตติการอำลอยตอนที่เธอแนะนำตัวบนเวทีนะก่อนที่จะโชว์เนี่ยเธอก็แนะนำว่าเธอมาจากภูเก็ตประเทศไทยนะอะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยนะคะ
1: หน้าตาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นหน้าตาเป็นคนไทยเลยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไทยแท้เลยค่ะ
1: อ๋อไทยแท้เลยเหรอ
0: ไทยแท้เลยน้องแพรวเนเน่
1: เดี๋ยวไปหาดูครับผม
0: ไปดูคลิปเลยโอ้สุดยอดมากตอนที่กำลังโชว์ในฮอล์นี่โอ้โหยืนให้เลยอ่ะยืนปรบมือเลยค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: ยืนปรบมือเลยนะคะ
1: ครับโอ้น้องเขาให้เกียรติมากนะฝีมือแต่ว่าดีมากนะ
0: ฝีมือยอดเยี่ยมจริงโอ้ฝีมือสุดก็อย่างที่บอกเล่นเบิดหมวกมาตั้งแต่นี่แหละ6-7ขวบยอดเป็นเด็กที่เขาบอกว่าไกลแน่นอนเด็กคนนี้

0: นั่นแหละการที่จะเข้าไปประกวดได้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: เออในวิธีนี
1: ้อืมอืมใช่มันต้องมีต้องไปสะดุดตาใครเข้าทุกคน

0: TME นะคะเนเน่แล้วก็ Royal Music นะคะเป็นเพลงของเธอเองเลยผลงานก็มีเก็บสะสมมาเยอะมากเลยนะคะ
1: อืมครับ
0: น้องแพรวเนเน่นะคะโอ้โหถ้ากำลังโซโล่กีตาร์เพลงซอมบี้เนี่ยแบบโอ้โหสุดๆจริง
1: ๆ
0: แล้วคนในฮอนี่คือเธอแบบว่าเสียงแบบเสียงแบบหนักๆอะฮาร์ดๆเลยนะคะคนนี้คือร้องตามเลยนะในฮ
1: อ
0: ผู้ชมแล้วข้างล่างนึกออกไหมหน้าฝรั่งทั้งหมดอะ
1: ครับ
0: วันนี้คือดังละดังจริงนะคะน้องแพรว
1: ผมสนับสนุนเด็กไทยกันนะครับมาที่เรื่องของคุณปูมัณฑนานะครับคุณหนุ่มกรรชัยและพี่ศรีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณปูยอมถอย19ยอมที่จะขอโทษใช่ไหมยอมที่จะขอโทษแล้วนะครับแล้วก็
0: เรียกพี่หนุ่มแล้วเหรอ
1: เยอะ
0: เห็นบอกว่ายื่นไม่ได้เรียกพี่หนุ่ม
1: ใช่ยื่นสามข้อเสนอนี่สามข้อเสนอในการยอมที่จะถอยนะครับยอมที่จะขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะเพื่อที่จะให้ถอนฟ้องมั้งคดีหมิ่นประมาทกันน่ะนะครับล่าสุดเลยนะครับคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะครับบอกว่า เห็น3ข้อเสนอของปูมัณฑนาแล้วแต่ว่าขอยังไม่ไกลเกลี่ยนะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับพี่หนุ่มบอกว่าผมเนี่ยโดนมาตลอดเป็นฝ่ายโดนมาตลอดก็อยากจะใช้สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนคุณหนุ่มเนี่ยฟ้องคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด6คดีครับพี่6คดีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทนะทั้งหมด17กรรม6คดีทีนี้คุณปูมัณฑนาเนี่ยยอมถอยแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าสู้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมหยุดโพสต์พาดพิงยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยก่อนยอมที่จะยินดีจับมือถ่ายรูปร่วมเฟรมเพื่อยุติปัญหานะครับนะฮะก็คุณปูบอกว่าเนี่ยถอยมา19แล้วอีกฝ่ายก็ควรจะถอยให้เขาด้วยเช่นกันคาดหวังว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะนะรับคำขอโทษจากตนและเอ่ยคำขอโทษตนกลับด้วยเพราะที่ผ่านมาตลอด3ปีตนและครอบครัวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเกิดภาวะวิกฤตต้องเข้าพบจิตแพทย์ทานยาเกือบทุกวันถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าขอเจรจานอกรอบกับหนุ่มกรรชัยแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีทนายเข้ามาร่วมฟัง
0: ทั้งสองฝ่าย
1: นี่คือเงื่อนไขล่าสุดคุณหนุ่มกรรชัยนะครับตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ารับรู้และเห็นแล้วนะครับเรื่องที่คุณปูมัณฑนาบอกว่าอยากจะไกลเกลี่ยเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณหนุ่มบอก
0: ยังไม่ถึงเวลาย
1: ังไม่ถึงกระบวนการนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะมันเป็นกระบวนการทางชั้นศาลศาลเขามีการไกลเกลี่ยอยู่แล้วผมเองก็ชี้แจงไปกับทางศาลแล้วเหมือนกันให้ทนายความของผมเนี่ยนะฮะชี้แจงไปแล้วว่าว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกศาลว่าผมขอขอบคุณในความเมตตาของศาลที่ให้มีการไกล่เกลี่ยแต่ในชั้นนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยคงต้องดูไปก่อนว่าถึงช่วงที่มีการสืบกันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมตัวจำเลยเป็นอย่างไรบ้าง
0: โอ้มีเงื่อนไข
1: ก็คือไม่ขอไกลเกลี่ยถ้าพูดแบบนี้นะขอดูพฤติกรรมก่อนขอดูพฤติกรรมเมื่อวานถ้าฟังทนายตุ๋ยนะหรือว่าทนายของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของทางจำเลยก็คือคุณปูเนี่ยต้องแสดงความจริงใจก่อนแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ก่อน ว่ารู้สึก

0: ผิดแล้วว่าอยากขอโทษแล้ว
1: ผิดแล้วผิดจริง
0: ผิดแล้วผิดจริง
1: ก็เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นคุณปูนี่แบบเซอร์ฟิสมากนะไม่ยอมจริงๆทั้งๆที่รู้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนาะ
0: ครับ
1: ในอย่างคนใกล้ชิดที่เป็นลมวันนั้น
0: อ
1: ่ะก็เครียดเรื่องนี้นะเครียดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะพอเขาฟื้นขึ้นมาจากเป็นลมมาเขาก็บอกเลยว่าเขาเครียดเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่เธอก็น่าจะอ่อนลงแหละละ
0: ครับ
1: หนักน่าจะอ่อนลงแล้วล่ะ
0: โอ้โห
1: เป็น
0: หัวคดีอ่ะพี
1: ่ค่ะเรียกตลาดเมื่อวานนี้ก็เรียกพี่หนุ่มละเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่คำนำหน้านำข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วคนเราเวลาเขาแบบเขาโมโหอะนะโมโหแบบโมโหแล้วก็เกลียดอะเขาจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้แล้วเขาลืมไปว่าบางทีมันอยู่หน้ากล้องอะเนาะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละก็กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ค่ะมาดูใครอยากจะชมโอ้โหชื่อน่าเครียดมากเลยนะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
0: โอ้โห
1: Big Ass เป็นวงที่แบบโอ้โหใครๆก็รู้จักนะศิลปินร็อกแถวหน้านะคะก็เขาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนตายที่สุดในประวัติศาสตร์29ปีนะคะนี่ชาวร็อกพลาดไม่ได้เลยนะคะในโอ้3วัน3รอบเลยนะคะ Impact
0: ครับ
1: Arena โอ้ไม่ธรรมดา13 14 15นะคะก็บอกว่าเป็นการได้มาพบกันของสมาชิกวง Big Ass นะคะมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ29ปี
0: สุดยอดบอกพี่แดกกลับมานะจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันเป็นครั้งแรก
1: มาด้วยมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้วงก็คือหลังจากคุณแดกไม่อยู่ใช่ไหมก็มีศิลปินก็มีนักร้องนำคนใหม่คุณเจ๋งเนาะคุณเจ๋งเดชาตอนนี้ก็คือมันรวมตัวกันทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: บัตรก็ราคาก็ธรรมดานะสูงสุดก็ 4,000 ต่ำสุดก็ 1,500 ครั้งลงบัตรยืนราคาเดียว 2,200แต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มเร็วแหละ3รอบ
0: ใช่ก็ลืมเรื่องปัญหาทั้งหมดกันไปนะครับเพราะว่าคุณจอพี่แดกบอกออกมาให้สัมภาษณ์นะในรายการหลายรายการแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตกันละนะครับแล้วก็ตอนนี้ความโกรธต่างๆมันก็ลดลงละ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยคือ Big Ass อย่าลืมว่าพี่ๆวง Big Ass เนี่ยเขาก็เป็นระดับพวกโปรดิวเซอร์นะให้กับ Body Slam ให้กับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวงตัวเองเนี่ยเขาก็ทำเพลงเขาก็อะไรของเขากันตอนนั้นพี่แดกออกมาบอกว่าเขาก็น้อยใจนะครับคือแบบเพลงบางเพลงเขาเป็นนักร้องอ่ะแต่คุณจะไม่ให้เขาร้องเนี่ยคุณก็น่าจะบอกเขาก็น่าจะบอกเขานะฮะจริงก็มีปัญหากันเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในวงก็มองว่าเฮ้ยแดกเสียงไม่ได้แล้วเสียงไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาน้อยใจเลยเนาะ
0: ก็น้อยใจเขาบอกเขาก็เลยเฟดตัวเองออกจากวงไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีนะพี่เมื่อกี้29ปีนะที่กลับมานะ
1: 29ปี29ปีค่ะแต่ว่าเขาคุณแดกเนี่ยก็อยู่กับวงมา19คุณเจ๋งก็มาอยู่อีก10ปี
0: อ๋อคือแล้ว19ปีที่คุณแดก
1: ค่ะ
0: เอ้ย10อยู่10กว่าปีนะ10ปีที่หายไปนะ
1: ค่ะ
0: 10ปีน่าดูน่าดูนะครับ
1: เดี๋ยว
0: จะจะเริ่มจองบัตรกันใช่มั้ยล่ะพี่นะ
1: ใช่เดือนสิงหาคมนู่นค่ะ
0: อ๋อเดือนสิงหาค่อยจอง
1: สิงหาใช่ใช่ค่ะค่อยจองค่ะ
0: โอ้ าะครับผม
1: ค่ะ
0: ใครเป็นแฟน Big Ass นะครับเพลงร็อกเขาเพลงช้าเขาก็เพราะๆเยอะนะ
1: โอ้เยอะเลยใช่เพลงคือจำผับอ่ะยังไงก็ต้องร้องเพลง Big Ass
0: อืม
1: บรรดาพี่เมาทั้งหลายอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: มีอีกไหมวันนี้กีฬาก็ได
0: ้กีฬาสักนิดนึงนะครับเอากีฬาไทยบ้างนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนเนี่ยพักไปหนึ่งคืนนะแล้วก็พักฟุตบอลมาดูมวยกันบ้างดีกว่ารถถังจิตเมืองนนท์นะครับโอ้ก็รถถังนี่มันก่อนที่ต่อยแพ้นะร้องห่มร้องไห้ไปนะก็เกมนี้ประกาศเตรียมคัมแบ็กนะครับกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งใน28ตุลาคมนี้ครับพี่นะเออหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ญี่ปุ่นอ่ะนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแพ้ทางคาเครุเซกาวะนะครับในศึกวันซามูไรนะชวดแชมป์ไปเนาะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นรถถังเนี่ยนะครับโพสต์นะครับบอกว่า28ตุลาคมนี้นะครับเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะใจความก็ประมาณว่าผมจะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความภาคภูมิใจของประเทศชาติและย้ำเตือนให้โลกเนี่ยรู้ว่าจิตวิญญาณของนักสู้ประเทศไทยที่แท้จริงคืออะไร28ผมจะกลับมาเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมนี่ครับไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตุลานี่มีเวลาเตรียมตัวอีกก็หลายเดือนอยู่แล้วพี่นะถ้าฟิตดีๆก็มีหวังนะมีสิทธิ์ที่จะนะครับทวงแชมป์คืนได้เหรอหรือยังไงนะครับก็รอดูสำหรับรถถังนะรถถังส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับพี่คู่แรกมาแล้วครับคู่แรกทีนี้จะเหลือแค่วันละคู่ละจะไม่ต้องแบบกลางดึกคู่หนึ่งเช้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีละนะก็จะเหลือแค่วันละหนึ่งคู่คืนนี้3:00ครับพี่โอ้มันเป็นเวลาที่คนไทยไม่ชอบที่สุดเลยนะตีสามเนี่ยคือนอนก่อนแล้วตื่นมาดูพอบอลจบบางคนออกจากบ้านเลยอ่ะเนี่ยวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะเล่าฟังบอกว่าเขาไปที่ทำงานนะเขาไปเจอเพื่อนเขานะไอ้เพื่อนเขาคนนี้ไม่เคยนะมันไม่เคยมาเช้าไม่เคยมาก่อน7:00เลยนะอยู่ๆวันนั้นนะเปิดออฟฟิศเข้าไปเจอหมอที่นั่งอยู่ทุกคนตกใจเลยฮะทุกคนแบบเขาตัวจริงเปล่าหรือว่าเป็นแบบวิญญาณที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศคือแบบบางคนอ่ะมาเช้าเพราะว่าอะไรปะบอลมันจบ4:00แล้วไม่รู้จะทำอะไรจะนอนต่อก็กลัวหลับยาวบางคนก็เลยบอลจบแล้วออกจากบ้านเลยนะครับมานอนมาหลับเอาที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะครับก็นี่แหละคืนนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าฟุตบอลจะเริ่ม3:00นะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโก
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนะติ๊ง 1นะฝรั่งเศสติ๊ง 1นะ
1: คร
0: ับเจอกับแชมป์ทวีปแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหน่าดูชมก
0: ็น่าดูนะ
1: ไปดูไปนอนรอดูที่ทำงานได้ไหมต้องกินไหน
0: มัน3:00ว่ะพี่มันต้องดูผมว่าต้องดูที่บ้านแล้วก็ออกดูเสร็จก็อาบน้ำออกเลย
1: ใช่ไหมดูเสร็จ
0: แล้วค่อยไปนอนต่อที่ทำงานเอาน
1: ะคะ
0: เพราะถ้าบอลจบ4:00แล้วคุณหลับเนี่ยนะมันหลับได้อีกแค่1:00เดียว6:00ก็ต้องออกแล้วก็ต้องตื่นแล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มันเป็นเวลาที่มันไม่นะแต่มาพูด4:00นะยิ่งไหวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูด4:00นะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
1: สนุกแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะได้รู้ละเพลง1เพลง2เป็นยังไงนะคะ
0: เป็นไปตามที่คาดหมายไหมนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงวันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากอีกอันนึงได้มีประกันสังคมให้ด้วยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมนะฮะก็ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างก็ตามนะครับอย่าพลาดนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือโอกาสของคุณในการเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของคนทำงานทั่วประเทศแต่ก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆเลยนะครับช่องทางแรกครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ SSO นี่ S สิงคโปร์นะ SSO นะครับก็ลงได้ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเลยนะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใครไม่สะดวกเว็บลองมาทางเลือกที่2ครับเป็นแอปพลิเคชัน SSO Plus โหลดเลยครับนะฮะผู้ประกันตนไม่ว่าจะใช้ App Store หรือว่าใช้ Google Play นะครับก็สะดวกง่ายแค่ปลายนิ้วนะใช้แอปแล้วเข้าไปลงทะเบียนก็ได้หรือนะครับวิธีที่3ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะไปยื่นด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเราขอลงทะเบียนนะได้3วิธี3ช่องทางแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านหากพบปัญหานะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอย่ากังวลครับโทรไปได้เลยครับประกันสังคม02-956-29298โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งหรือสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนประกันสังคม1506กด9นะครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะครับฝากไว้ฝากไว้นะ
1: ผู้ประกันตนทั้งหลายไปใช้สิทธิ์กัน
0: ไปเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของเรากัน
1: ใช่ค่ะก็อีกไม่กี่วันเนาะจะหมดเขต15กรกฎาคมค
0: ่
1: ะมาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะเออร์ลี่รีทายข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมให้เออร์ลี่เร็วจังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินทประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยหมายความว่าถ้าจะให้คนอายุ50ปีขึ้นไป early retire เขาก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานก็เลยต้องถามว่าเราจะ up skill แล้วก็จะ re skill กันยังไงปัญหานี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะมากไปเปิดร้านอาหารไปทำอะไรก็ตามก็จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นการที่ใช้คนอายุเยอะๆมาเปลี่ยนอาชีพก็จะสร้างความลำบากเกินไปเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจจะ early แสดงว่าคนที่มีความพร้อมก็เลยยึดมาตรการการ early retire แบบสมัครใจเอาหมายความว่าถ้าลาออกแสดงว่าคุณมีหนทาง ที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เจอ early retire 40ปีขึ้นไปเนี่ยคืออะไรก็บอกเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญที่จะ early ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปรับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดนี้ทำได้เหรอมันดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้เนาะคุณประกรณ์บอกว่าถ้าไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดแน่แล้วคนรุ่นต่อไปจะมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังย้ำว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันหมกมานานแล้วดังนั้นต้องยอมรับและต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไรประเภทที่มาด่ามาแซะกันไม่ขอรับฟังแต่ถ้าแนวเสนอแนวคิดมาให้ทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเนี้ยผมชอบขอความเห็นแบบนี้จะดีกว่าค่ะน้องนุ่ม
0: ครับผม
1: โอ้นี่คือแกบอกว่าจะไม่ต้องมาแซะเรื่องนี
0: ้ครับก็ถ้าฟังฝ่ายค้านอย่างคุณสุริกัญญาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการearly retire บางตำแหน่งบางอะไรแบบนี้นะครับแนวคิดของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือฝ่ายค้านเขามองว่ามันเป็นเหมือนแค่การปะขูลดคนในช่วงระยะสั้นนะฮะแต่ว่าควรจะปฏิรูประบบราชการลดงานที่ไม่จำเป็นน่ะไปเลยดีกว่า อันนี้มันจะได้งบประมาณได้อะไรกลับมามากกว่าการที่จะมาอย่างเงี้ยเปิดเออร์ลี่กลุ่มอายุ40อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คุณศรีกัญญาตันสกุลนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าก็ควรจะเริ่มปฏิรูประบบลดคนลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลงไปเลยตัดทิ้งยุบไปเลยเพราะมันจะมีหลายหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ได้งบประมาณไปอยู
1: ่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าแนวคิดนี้มันสามารถทำได้ไหมหลายคนบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในมุมมองเขาบอกว่ามันไม่เร็วหรอกก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวเด็กใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นปัญหากับระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมเมื่อคืนนี้เห็นท่านนายกไปตรวจอุโมงค์รถไฟใต้ดินสายสีม่วงนะครับเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟ MRT ครับพี่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับเกิดน้ำรั่วในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่เขากลัวอะไรเขากลัวว่ามันจะเหมือนตรงสามเสนนะพี่ถนนยุบอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือกำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วมันเกิดมีการยุบตัวมีรอยต่อทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำซึมออกมาเขากลัวว่าเดี๋ยวดินข้างบนจะอุ้มไม่ไหวแล้วเกิดการยุบตัววันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่ามาดูในเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะเขาบอกตอนนี้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่หน้าวชิรพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวลงไปนะครับก็อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ฟังกันครับ
1: อันนี้สายสีม่วงใช่ไหม
0: เพราะว่าสายสีม่วงใต้นะครับ
1: สายสีม่วงใต้ของงู
0: จะมันก่อสร้างอะไรมันก่อสร้างอยู่แถวนู้น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นใหญ่
1: โอ้โหน้ำรั่วน้ำเยอะอยู่ตรงนี้
0: ครับผม
1: ฮะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้อ๋อสักหน่อยหนึ่งไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มติสภาออกมาแล้วนะคะ306เสียงนะคะเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็ชื่อเต็มๆก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะนี่ก็ สวนะเป็นคนส่งร่างนี้เป็นร่างแก้ไขที่ให้สภามาพิจารณาว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวกับกรณีหัวสวการได้มาซึ่งสวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรา112อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมองว่าสมมตินะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับว่าเอากรณีการที่มัดคน 6,000 คนเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็บอกไม่เป็นธรรมก็ต้องยุติความขัดแย้ง20ปีให้มันผ่านไปให้สังคมแบบเย็นลงอะไรประมาณนี้คนที่อภิปรายเรื่องนี้ก็คือคุณนิกรจำหนงส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบนะคะแกอธิบายปิดให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำลังขัดแย้งกันโดยการถือกฎหมายมาตรา112แล้วมีเยาวชนจำนวนไม่กี่คนแต่ว่าขึ้นความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองอีกข้างนึงจะมีปัญหาแน่ๆในสังคมแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นจึงตัดสินใจว่าทางออกที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยน่าจะชอบแล้วและหาทางเยียวยาช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเยาวชนต่อไปนะคะก็เลยอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบก็ปรากฏว่าหลังจากลงมติกันก็306ต่อ141งดออกเสียงไป2เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีก็ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปค่ะทั้งรุ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ
2: คร
1: ับ ไม่มีล้างผิดคดีหัวสวอะไรนะคะไม่ต้องกังวลอันเนี้ยไม่เกี่ยว
2: ผมเราพักเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
2: ครับผม
3: ปากร้ายใจร้างใจ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะคุณ
4: ครับพี่ตีก็เอาเรื่องที่เป็นกระแสอยู่แล้วกันนะพี่นะตอนนี้ที่เขาบอกว่ามีเมียหลวงคนหนึ่งนะครับถือกล้องเข้าไปถ่ายสามีตัวเองนอนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเอง
3: โอ้เหตุการณ์ที่ระยองใช่ไหม
4: ใช่บนที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะครับคือเธอก็เผยแพร่คลิปแต่ทั้งที่โหสามีตัวเองกับคนที่มาเป็นชู้เนี่ยนะฮะนอนเปิดเปล่ากันอยู่บนเตียงสองคนเลยอะแล้วยังเหมือนจะอยู่ในอาการเมาเลยไม่ได้ตกใจเลยนะฮะที่เจอเมียหลวงเข้ามาเนี่ยเนาะ
3: เออมีบางมุมก็ยิ้มไม่กล้องด้วยนะ
4: เออยิ้มไม่กล้องเหมือนกับคนยังไม่ได้
3: ยิ้มไม่กล้อง
4: พี
3: ่ใช่
4: เหมือนคนเมาอ่ะนะฮะ
3: เออ
4: ก็เมื่อวานนี้นะครับเธอมาออกรายการแล้วเป็นที่ร้อนเปิดหน้าด้วยนะไม่ใส่แมสก์ไม่สวมแว่นเลยนะฮะภรรยาหลวงเนี่ยเออนะก็เขาก็ออกมาเนี่ยก็มีหลายมุมนะครับมุมนึงเนี่ยทางคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยฮะเขาก็โฟนอินเข้ามาด้วยนะเออเขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าฝ่ายชายไม่บอกฝ่ายชายนะบอกแค่ว่าเลิกกับภรรยาแล้ว
3: บอกว่าโสด
4: ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปบอกเขาว่าโสดนะเขาก็เลยก็เหมือนก็เลยเปิดใจคุยอย่างนี้เมื่อคนก็เขาบอกว่าโสดนี่เขาเลยเปิดใจคุยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าทางนู้นก็ได้รับผลกระทบนะคือต้องย้ายจังหวัดหนีเลยนะฮะแล้วก็ต้องออกจากงานนะต้องย้ายจังหวัดหนี
3: เออเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายนะในที่ทำงานอ่ะ
4: ใช่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับ
3: ทำงานที่เดียวกันงานเดียวกัน
4: ของผู้ชายแล้วก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ชีวิตเนี่ยนะแล้วก็การที่โดนถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยเธอบอกเดี๋ยวเธอจะต้องเอาไปเธอจะไปแจ้งความเลย
3: แจ้งความก็โอ้แล้วฝ่ายเมียหลวงจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
4: ก็พวกพรบคอมอะพี่ใช่ไหมเอารูปเขาไปเผยแพร่
3: นั่นน่ะโอ้ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
4: เออ
3: แล้วฝ่ายเธอก็โดนฟ้องเรื่องชู้เหรอ
4: ก็ทางนี้ก็นะครับต้องจะฟ้องเรื่องชู้แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าจะไม่กลับไปคบผู้ชายคนนี้แล้ว
3: อ้าวหมายถึงทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งคู่จะไม่คบกับผู้ชายคนนี
4: ้ครับผม
3: อ๋อ
4: เขามีลูกกันด้วยนะเขามีลูกกันด้วยนะหนึ่งคนนะ
3: หมายถึงฝ่ายไหน
4: หมายถึงว่าฝ่ายเมียหลวงกับ
3: เมียหลวง
4: กับสามีเขาเนี่ย
3: กับผู้ชาย
4: นะฮะ
3: อ๋อก็คือจะหย่ากันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ว่าฝ่ายที่เป็นชู้เนี่ยมีลูกสี่คนนะผู้หญิงคนเนี้ย
4: แต่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมกับสามีเขาใช่ไหม
3: เออเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ38ที่สวยหุ่นดีมีลูก4คนแต่ว่าตัวเธอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีคนก็ไปบอกมาว่าเธอมีลูก4คนก็บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็โทรมาบอกโอ้อับอาย
4: ก็
3: เลยต้องลาออกจากงานเพราะน่าเห็นใจกันเนาะ
4: ลูกคนหนึ่งอายุ1ขวบแต่ว่าอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายเมียหลวงเนี่ยฉะนั้นเธอบอกว่าถ้าเธอเลิกเนี่ยเธอจะขอเอาเด็กกลับมาเลี้ยง
3: พ่อแม่
4: จะขอลูกเลี้ยงเองจะขอเลี้ยงเองคงกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็นะฮะหรือบอกว่าเนี่ยมันย่อสืบเนื่องมานะคือเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดเลยผู้ชายเป็นคนเจ้าชู
3: ้
4: เขาก็ให้อภัยทุกครั้งกลับมาคบกันทุกครั้งเพราะฝ่ายชายเนี่ยหล่อเอาใจเก่งเขาอย่างนั้นนะหล่อเอาใจเก่งเ
3: ออหล่อเอาใจเก่งโอ้โหแล้วแบบเธอก็จริงๆเหตุผลในการโพสต์นี่คือเธอโพสต์เพื่ออะไรเธอตั้งใจจะประจานเหร
4: ก็คงจะตั้งใจประจานมันศักดิ์ศรีมันอารมณ์นะตอนนั้นด้วยไหมอยู่ๆมีคนมานอนอยู่ในห้องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีความรู้สึก
3: ก็เลยทำให้แบบเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้เนาะ
4: ครับผมครับผม
3: ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องอะหมอนโดเรมอนอะไรเนาะแซวกันไป
4: ครับผม
3: เป็นเรื่องครอบครัวใครที่มีครอบครัวดีๆอบอุ่นก็ต้องรักษาไว้ดีเนาะ
4: ครับผม
3: มีงั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ย
4: ใช่ๆ
3: แล้วมันแก้ยากมันแก้ยากมากนะบอกเลยครอบครัวแตกแยกเลยนั่นน่ะค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะวันพรุ่งนี้ตีห้าวันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับข่าวเช้า95ค่ะน้องโด่ง
4: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN Break นี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง real estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่า Singapore ranked highest in Asia in Savills Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะฮะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะฮะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาเวียสนะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมพลังงานที่ขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอน